0: ท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
1: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
2: ห
1: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
0: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
3: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งท้องที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นแล้วนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
5: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับ

0: ื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
2: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและข้อผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขนาดอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบปัดผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทางนิสือรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐ ซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบัสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
1: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาเบนเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมอัชนาโอ๊ตรัตนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนน้องแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พูก้าวลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักปิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพฤทธิ์พงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนขันเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพฤทธิ์บุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยาน

0: กสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพี่จิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04
2: 1 นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ใต้โฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาด

0: จ็บได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
11: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
10: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้เรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
11: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งนึงแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทาง ท่านพลเอกสำราญวนมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำรวจต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้
10: อม
11: ที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
10: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ตั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
11: คร
10: ับ ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนค่ะท่านรองค่ะตำรวจได้มีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
11: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางคมเนี่ยต้องมีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12 45แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมเนี่ยประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
10: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะได้มีเส้นทางแนะนำไหม
11: ครับเราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองถ้าสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมลูกขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ท่านผู้การตำรวจแห่งชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
10: ค่ะท่านรองค่ะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาไว้มาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
11: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนเผชิญเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
10: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
11: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
10: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
11: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
10: ค่ะ
11: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
10: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
0: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
12: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
0: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
13: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
0: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
14: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
16: ในระดับสากล นะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกถึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้ทำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะฮาฟของเราเนี่ยจาก 16,000เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
15: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
16: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือในระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประเภททั้งหลายในพรบต่างๆในการเรื่องรัฐด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนความปลอดภัยทางถนนขึ้น
15: นอกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับดำเนินความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
17: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: ข่าวเล่าประเด็น
19: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed, who gains, and who bears the costs. Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
20: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ดรอส อัดฮานอม เกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
2: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าใดทั้งสิ้นแล้ว
20: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
21: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
22: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
24: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยแสบตาแสบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนนะคะวันนี้เราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการทำกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดนะคะมาแจ้งให้ท่านทราบนะคะมีอยู่หลายเรื่องอยู่นะคะทีนี้มันจะมีเรื่องสำคัญก็คือ เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะอันนี้ทางสภากาชาดไทยนะคะของเราได้ออกไปช่วยพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมนะคะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะทีนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะคะเมื่อมีน้ำท่วมหรือประสบอุทกภัยหรือภัยธรรมชาตินะคะทางหน่วยงานทุกๆหน่วยงานก็จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะอย่างน้อยก็ไปบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนทุกท่านนะคะทีนี้ เรามาดูข่าวของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะเป็นข่าวที่ไปร่วมกิจกรรมนะคะกับทางหน่วยงานราชการนะคะก็คือวันที่1ตุลานะคะ2569เวลา 07:00 นะคะเป็นต้นไปณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจังหวัดนะคะโดยประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์จะต้องไปร่วมกิจกรรมของทางองค์กรและหน่วยงานราชการทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็ในวันเดียวกันนะคะวันที่1เวลา 10:30 นะคะณห้องประชุมณภารักษ์ชั้น4ตึกผู้ป่วยนอกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางพุทธวรรณสมจิตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการออกหน่วยบริจาคโลหิตโดยมีกำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำทุกเดือนเพื่อนำโลหิตที่ได้นี้ไปใช้รักษาผู้ป่วยนะคะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ด้วยดีเสมอมาอันนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เสียสละบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะในการประชุมหารือในครั้งนี้เราก็จะทราบปัญหานะคะปัญหาของทุกๆอำเภอในช่วงนี้นะคะขาดเลือดนะคะขาดโลหิตนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทำแผนเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงกับทุกๆหน่วยเช่นหน่วยงานราชการนะคะจะเป็นสำนักงานที่เป็นหน่วยงานราชการอยู่ปัจจุบันนะคะเช่นปศุสัตว์นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนสถานศึกษาทั่วไปซึ่งสถานศึกษาก็จะมีเด็กมัธยมนี่นะคะก็จะเราก็จะทำหนังสือนะคะและทำแผนออกร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ไปรับบริจาคโลหิตค่ะซึ่งการออกไปของ
สำนักงานเหล่ากาชาดแต่ละครั้งนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณมาไว้นาทีนี้อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวขอฟังให้ฟังเพลงอีกสักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพบกันอีกช่วงต่อไปค่ะ

ค่ะก็มาพบกันอีกช่วงนึงนะคะทีนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์และพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมต้องบริจาคโลหิตพี่น้องบางท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะอาจจะสงสัยว่าความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพื่ออะไรนะคะเหตุผลทำไมที่ต้องบริจาคโลหิต ขอไปค่ะการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็นนะคะและปัจจุบันยังไม่สามารถมีสิ่งที่มาทดแทนนะคะไม่มีสิ่งใดมาทดแทนโลหิตได้นะคะจะมีผู้ป่วยจำนวนมากนะคะต้องการโลหิตทุกวันเราจะสังเกตได้นะคะยกตัวอย่างเช่นช่วงมีเทศกาลนะคะเทศกาลวันหยุดเยอะๆนะคะเขาก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมทำบุญต่างๆนานานะคะก็จะมีผู้คนออกไปทำบุญหรือเที่ยวตามเทศกาลนะคะก็สังเกตได้นะคะก็จะมีการจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากการใช้รถใช้ถนนของเรานี้ประชาชนทุกคนจริงๆก็ระวังการใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะแต่บางทีนะคะเราไม่ประมาทคนอื่นประมาทก็มีนะคะจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แต่ละทุกงานนะคะทุกงานที่มีงานรื่นเริงนะคะงานรื่นเริงหรืองานกิจกรรมประจำปีหรือทางศาสนาหรืออะไรนะคะเช่นออกพรรษาเข้าพรรษานะคะผู้คนกลับบ้านและปีใหม่นะคะก็อุบัติเหตุมันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะคะกับทุกท่านแล้วพอเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นผู้ที่เจ็บป่วยนะคะผู้ที่เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุถูกส่งโรงพยาบาลนะคะบางท่านก็ต้องการเลือดนะคะในการผ่าตัดนะคะท่านจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุแล้วก็ผ่าตัดปกติจะต้องใช้เลือดนะคะจะต้องใช้เลือดเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็สรุปแล้ว2ตัวเฉพาะ2ตัวนี้นะคะแล้วก็มีการตกเลือดหลังคลอดบุตรนะคะและเลือดออกในทางเดือดอาหารมีความต้องการการใช้โลหิตประมาณ 77% โอ้โหเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเลือดชนิดต่างๆนะคะก็จะใช้โลหิตนะคะร้อยละ23ของโลหิตที่จัดหาได้ทั้งหมดฟังจากทางเหล่ากาชาดพูดแล้วนะคะท่านลองคิดดูนะคะว่าการบริจาคโลหิตเนี่ย ต้องใช้โลหิตมากในการดำเนินชีวิตของเราคือถ้าเราขาดเลือดนะคะผู้ที่ป่วยบางคนนะคะเลือดไม่ทันบางกรณีเลือดไม่มีก็ต้องมาเอาเลือดจากศูนย์จากตับเช่นตามอำเภอต่างๆนะคะเขาจะมีรายการรับเลือดจากห้องคลังนะคะอยู่ทุกวันนะคะห้องคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์นี่ค่ะต้องจ่ายเลือดทุกวันวันละ300ถุงนะคะถุงหนึ่งก็ประมาณ350ซีซีหรือ400ค่ะซึ่งเป็นการใช้เลือดจำนวนมากทีนี้ อยากจะบอกนิดนึงว่าการบริจาคโลหิตแต่ละครั้งนะคะคิดเป็นร้อยละ10-12ของปริมาณโลหิตทั้งหมดในร่างกายจริงๆแล้วบางคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าการบริจาคโลหิตเนี้ยจะทำให้ตัวเองเนี้ยร่างกายเป็นปัญหาหลังจากบริจาคโลหิตแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราบริจาคโลหิตออกมานะคะร่างกายเรานะคะเม็ดเลือดแดงนะคะจะมีอายุประมาณ120วันในร่างกายเราในเมื่ เราได้บริจาคโลหิตออกไปแล้วนะคะไขกระดูกนะคะจะสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาอันนี้ท่านไม่ต้องกลัวนะคะผู้บริจาคโลหิตทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเลือดท่านจะหมดไปไม่มีอันอื่นมาทดแทนเพราะว่าจะมีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ของท่านนะคะตามปกติเหมือนที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะคะการสร้าง
สร้างเม็ดเลือดตามไขกระดูกนะคะก็จะทำหน้าที่สร้างตลอดเวลานะคะก็จะมาทดแทนจะมาทดแทน เลือดที่ท่านได้บริจาคออกไปดีกว่านะคะอย่างน้อยก็เลือดที่บริจาคไปก็ได้ช่วยชีวิตนะคะของ

มีผู้บริจาคอวัยวะนะคะผู้ที่รอนะคะบางท่านต้องรอปลูกถ่ายอวัยวะบางท่านรอนานมากนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตามทุกๆจังหวัดนะคะจะมีผู้ที่บริจาคอวัยวะและดวงตาอันนี้เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะคะการบริจาคอวัยวะดวงตาไม่ใช่ว่าทางการแพทย์จะไปเอาของท่านมาทั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่อันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งนะคะเราก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าท่านที่เสียชีวิตแล้วนะคะในโรงพยาบาลทางญาตินะคะเห็นคุณค่าของสิ่งที่ลูกหลานหรือญาติท่านมีอยู่นะคะโดยที่ไม่สูญเปล่าในการที่จะไปชาปนกิจนะคะก็จะมีการบริจาคอวัยวะและดวงตาอันนี้นะคะก็จะมี อย่างของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราก็จะวันในวันที่5นะคะวันที่5ที่ผ่านมานะคะจะมีผู้ที่นะคะผู้ที่บริจาคนะคะบริจาคอวัยวะและดวงตาให้กับสภากาชาดไทยนะคะก็จะมันมีอยู่งานหนึ่งนะคะซึ่งวันที่4ตุลาเอาขอโทษนะคะวันที่4ตุลา2569นะคะเวลา 19.00 น.ณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้นะคะทางสำนักงานเหล่ากาชาดเราจะไปร่วมพิธีนะคะจะไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายฐานวัดสิงโตทองผู้บริจาคอวัยวะดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยนะคะการนี้นะคะโดยนางประภาพรหงไทยสงนะคะภรรยาในอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะร่วมกับทางพี่น้องนะคะพี่น้องที่ไปร่วมงานนี้นะคะก็ได้ฟังการสวดอภิธรรมนะคะของนายฐานวัดสิงโตทองผู้บริจาคอวัยวะนะคะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยนะคะในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 3,000 บาทพร้อมทั้งแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยโดยนะคะมีผู้นำท้องถิ่นท้องที่อสม.ประชาชนในท้องที่และครอบครัวในสิงโตร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะทีนี้ก็มีอีกการหนึ่งนะคะทางการรับบริจาคโลหิตของเราจะมีแผนการรับบริจาคโลหิตนะเป็นเดือนไปนะคะทีนี้ในแผนออกรับบริจาคโลหิตนะคะมันจะมีทั้งหน่วยทั้งภาคเอกชนนะคะทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการนะคะสำหรับหน่วยงานราชการเราก็จะแจ้งแผนไปที่ว่าการอำเภอนะคะเพราะว่าที่ว่าการอำเภอก็จะมีกิ่งกาชาดนะคะกิ่งกาชาดอยู่นะคะเรามีกิ่งกาชาดอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ประมาณ16กิ่งนะคะแล้วที่เหลือก็เป็นหน่วยกาชาดนะคะหน่วยกาชาดจะเป็นท่านในอำเภอนะคะและก็นายกเหล่ากาชาดรองนายกเหล่ากาชาดนะคะจะออกไปร่วมการรับบริจาคทุกนะคะทุกที่เรามีแผนการออกร่วมรับบริจาคนะคะทีนี้มีหน่วยงานราชการเช่นวันที่5ตุลานะคะเราก็เวลา 09.00 น.เราก็ได้ไปรับบริจาคโลหิตนะคะณหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่26นะคะอันนี้เราได้รับความร่วมมือนะคะจากนะคะผบ.ทบ.มณฑลทหารบกที่26นะคะให้ไปรับบริจาคโลหิตนะคะจำนวนโลหิตที่ได้ในวันนี้นะคะก็คือจำนวน

ผู้ที่มีผู้ที่มาบริจาค77รายนะคะ7เป็นผู้บริจาคโลหิต77รายนะคะและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะจำนวน29รายนะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านฟังเพลงอีกสักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกช่วงต่อไป

0: ค่ะก็พบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะพอดีมีมาจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณจิดาภานินวิเศษนะคะก็จะได้มาช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ในงานกาชาดเรานะคะทีนี้ก็อยากจะให้คุณจิดาภานะคะพูดถึงเรื่องประโยชน์ของธาตุเหล็กนะคะทีนี้ประโยชน์ของธาตุเหล็กทำไมผู้บริจาคโลหิตจะต้องนะคะจะต้องกินธาตุเหล็กนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวก็จะขอให้คุณจิดาภาเป็นผู้เล่าให้เราฟังเอาเป็นว่าเล่าให้เราฟังก่อนแล้วกันนะคะประโยชน์ของธาตุเหล็กเป็นอย่างไรเชิญค่ะ
1: ธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆมีบทบาทสำคัญมากการสร้างอิมมูโนโกลบินซึ่งเป็นสำคัญของเม็ดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงออกออกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่างๆและลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์จากอวัยวะต่างๆไปขจัดออกที่ปอดการบริจาคโลหิตแต่ละครั้งประมาณ350ถึง450ซีซีร่างกายจะสูญเสียแร่ธาตุ200ถึง250มิลลิกรัมผู้บริจาคโลหิตจึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารเหล็กธาตุเหล็กหรืออาหารที่มีธาตุเหล็กเพื่อชดเชยธาตุเหล็กที่เสียไปกับการบริจาคโลหิตซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะเลือดจางทำให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องกันไปค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่คุณจิ๋มนะคะเอาคุณจิ๋มแล้วกันคุณจิ๋มได้บอกไปแล้วนะคะว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีความสำคัญต่อการบริจาคโลหิตอย่างไรนะคะคนที่อาการเมื่อขาดธาตุเหล็กนะคะก็จะจริงๆไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนะคะซีดจากระดับเม็ดเลือดลดน้อยลงนิดนึงนะคะมึนหัวเวียนศีรษะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วธาตุเหล็กนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นอาหารเหมือนว่าเป็นอาหารประจำวันของทุกคนอยู่แล้วนะคะซึ่งอาหารที่มีอยู่ในธาตุเหล็กนะคะจะยกตัวอย่างเช่นอาหารประเภทพวกเนื้อสัตว์นะคะหมูเห็ดเป็ดไก่อันนี้เป็นอาหารปกติของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือทานไข่เนี่ยไข่นี่สำคัญมากนะคะไข่เรานี่แหละค่ะไข่เป็ดไข่ไก่นี่แหละค่ะเป็นอาหารที่ธาตุเหล็กมีธาตุเหล็กมากนะคะถึง 85% นะคะบางคนไม่ชอบกินไข่ต้มนะคะบางคนไม่ชอบกินไข่ต้มไข่ประเภทไข่นะคะบางคนไม่ชอบเลยแต่จริงๆแล้วอาหารประเภทไข่เนี่ยมีธาตุเหล็กอยู่เยอะมากนะคะและก็พืชผักผลไม้นะคะโดยเฉพาะผักใบเขียวนะคะผักใบเขียวเนี่ยมีวิตามินสูงที่สุดนะคะเป็นวิตามินที่หาได้ในพืชผักนะคะบางคนชอบบางท่านนะคะขาดวิตามินอยากได้วิตามินเข้าสู่ร่างกายก็ไปซื้อวิตามินมาทานนะคะทีนี้การทานวิตามินนะคะทานวิตามินที่เป็นสำเร็จรูปเป็นเม็ดไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าบางทีร่างกายเรานะคะถ้าท่านทานมากเกินไปนะคะเขาเรียกว่าอาหารเสริมอาหารเสริมพวกนี้ถ้าทานมากเกินไปนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นในร่างกายเพราะว่ามันจะไปทำให้ระบบนะคะระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆนะคะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะหรือมีเป็นปัญหามากบางท่านทานเป็นหลายปีนะคะ ก็อยากจะแนะนำและเชิญชวนให้ท่านหันกลับมาทานอาหารที่เป็นธรรมชาตินะคะอย่างผักก็เป็นผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านที่เราปลูกเองนะคะไร้สารพิษนะคะหรือแต่เดี๋ยวสมัยนี้น่ะใช่ไหมคะคุณจิ๋มสมัยนี้เราหาอาหารหรือพืชผักกินได้โดยที่เป็นผักปลอดภัยนะคะใช่ไหมคะใช่ผักปลอดภัยก็คือผักที่ปลอดสารพิษนะคะเราหาซื้อได้ตามห้างนะคะตามห้างต่างๆตามตลาดนะคะจะมีจำหน่ายเยอะแยะเลยค่ะทีนี้ถ้าเป็นผักที่เป็นผักพื้นบ้านยิ่งดี
1: ใช่ใช่นะคะผักพื้นบ้านยิ่ง
0: ผักพื้นบ้านมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีวิตามินหรือความสะอาดของมันในตัวเองนะคะอันนี้เราจะสังเกตได้จากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เรานะ
1: คะ
0: ถามว่าท่านอายุ85ทำไมท่านยังแข็งแรงอยู่นะคะ
1: ใช่ๆ
0: เดินออกกำลังเดินเห็นเดินเนี่ยเดินได้คล่องเชียวแต่คนสมัยนี้นะคะเนื่องจากบางทีเราอาจจะมีภารกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวันที่มันเร่งรีบนะคะเราก็เลยลืมมองเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะคุณจิ๋ม
1: ใช่
0: คือเราต้องมีวินัยนิดหนึ่งในการออกกำลังกายอย่างบางท่านนะคะเคยเห็นไหมคะออกกำลังกายไปได้3วันหยุดไปอีก 4-5 เดือน
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้มันก็จะทำให้การออกกำลังกายหรือร่างกายของเรานี้มันไม่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำนะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะทีนี้การรับประทานธาตุเหล็กที่พูดเมื่อกี้นะคะประโยชน์ของธาตุเหล็กนะคะจะช่วยในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่เซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดที่ไขกระดูกนะคะทำไมเวลาเราไปบริจาคโลหิตนะคะคุณหมอถึงแจกธาตุเหล็กให้นะคะธาตุเหล็กอันนี้มันเป็นตัวเสริมบางท่านที่บางท่านนะคะทานอาหารคือไม่ทานอาหารเกี่ยวกับธาตุเหล็กเลยนะคะวันๆก็ขอโทษนะคะทานส้มตำนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็น อาหารชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ถามว่าคุณค่าทางอาหารมันน้อยนะคะสู้คุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่นะคะพวกนี้จะเป็นพวกอาหารที่ทำให้ร่างกายนะคะรับลงไปแล้วก็จะร่างกายก็จะนำไปเขาเรียกว่าอะไรนะการทำงานของอวัยวะทุกส่วนนะคะทำโดยปกติที่สำคัญคือน้ำนะคะอยากประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำนิดหนึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลนะคะจะแนะนำให้เราทานน้ำนะคะทานน้ำเยอะๆนะคะอย่างทานน้ำเยอะๆอย่างน้อยก็วันละ
1: 1ลิตร
0: วันละ1 คืออย่าให้น้อยกว่า1ลิตรแต่ถ้าได้ 2.5 ลิตรนี้จะดีมากนะคะอย่าลืมว่าน้ำนี่เป็นตัวช่วยนะคะทำให้อวัยวะเราทำงานโดยปกตินะคะบางท่านบอกว่าไม่กินน้ำน้อยร่างกายก็ทำงานปกติอันนั้นก็จริงอยู่นะคะแต่น้ำนี่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้ท่านผิวพรรณนะคะผิวพรรณดีดวงตาสดใสนะคะเพราะน้ำนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้อวัยวะนี้นะคะอวัยวะในร่างกายของเราทำงานอย่างเป็นปกตินะคะก็เดี๋ยวขอฟังเพลงอีกช่วงหนึ่งแล้วเรามาพบกันช่วงสุดท้ายก็จะบอกแผนการบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนตุลานี้ค่ะ

0: มาพบกันอีกเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะทีนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการรับบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะเราได้มีแผนจัดทำแผนออกนะคะออกรับบริจาคโลหิตนะคะในทุกๆอำเภอนะคะและก็องค์กรเอกชนต่างๆที่แจ้งความประสงค์นะคะที่จะรับบริจาคโลหิตนะคะทีนี้จะมีวันที่6ตุลานะคะที่ผ่านมานี้นะคะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมกับห้องคลังเลือดจังหวัดบุรีรัมย์ห้องคลังเลือดโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะออกรับบริจาคโลหิตที่อำเภอกระสังนะคะโดยสำนักงานเหล่ากาชาดนะคะได้มอบหมายให้นางพุทธวรรณสมจิตนะคะพากรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดไปร่วมรับบริจาคโลหิตที่อำเภอกระสังนะคะโดยมีนายเทิดพันธ์ครอบครองและนายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสังนะคะเป็นผู้ที่ให้ความสะดวกนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอำเภอกระสังมาร่วมบริจาคโลหิตนะคะในครั้งนี้นะคะในครั้งนี้ถือว่าเราได้รับบริจาคโลหิตก็เป็นที่น่าดีใจนะคะและชื่นชมนะคะท่านในอำเภอนะคะมีผู้บริจาคโลหิตนะคะในครั้งนี้นะคะจำนวน156คนนะคะนี้เราก็แล้วก็ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา35รายนะคะในการนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทางท่านนายอำเภอและท่านนายกกิ่งอำเภอกระสังนะคะขอบคุณที่ท่านนะคะประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะทีนี้ก็จะบอกแผนนะคะแผนของเดือนนี้นะคะต่อไปนะคะวันที่8นะคะวันที่8ตุลา69นะคะก็จะมีการรับบริจาคโลหิตนะคะที่หอประชุมอำเภอบ้านด่านนะคะในครั้งนี้นะคะคุณจิ๋มก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ให้ทางอำเภอนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะและประชาชนทุกท่านนะคะจะรบกวนทางอำเภอประชาสัมพันธ์ให้มาบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะคะค่ะเพราะว่าจะมีผู้ที่ต้องการโลหิตนะคะเพื่อที่จะไปช่วยสำหรับผู้ป่วยของเราอีกเยอะมากนะคะแล้วก็แผนวันที่8ที่อำเภอบ้านด่านนะคะแล้วก็แผนรับบริจาคโลหิตนะคะวันที่9ตุลา69นะคะที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบุรีรัมย์นะคะสถานที่นี้นะคะก็ขอให้ประชาสัมพันธ์พวกที่ท่านที่อยู่แถบมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็ไปร่วมบริจาคโลหิตได้นะคะแล้วก็วันที่12ตุลานะคะ2569นะคะอันนี้มันเป็นที่ที่ของเอกชนที่เราไปบริจาครับบริจาคโลหิตเป็นประจำนะคะก็คือห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์นะคะในครั้งนี้นะคะหวังว่าท่านที่ออกไปจับจ่ายนะคะออกไปจับจ่ายไปซื้อของนะคะก็ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยเราได้นะคะ แล้วก็อีกอำเภอหนึ่งนะคะก็คือวันที่16ตุลานะคะ16ตุลา2569ที่อำเภอห้วยลาดนะคะทีนี้อย่างอำเภอห้วยลาดนะคะคุณจิ๋มมีประชาชนที่เขาสนใจและเขาเป็นผู้ที่อยากบริจาคโลหิตมากนะประมาณว่าครั้งหนึ่งครั้งละกี่ร้อยคนนะคะ
1: มากสุดครั้งที่เยอะนะเยอะที่สุดที่ผ่านมาก็240คน
0: ค่ะอันนั้นก็คือความเขาเรียกการเสียสละนะคะและการรักสุขภาพพูดง่ายๆนะคะว่าเรารักสุขภาพเพราะว่าเมื่อเราบริจาคโลหิตไปแล้วนะคะร่างกายเราก็จะสร้างมิเลือดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะจิ๋มก็ทำให้คนที่อยู่ในอำเภอนั้นๆ นะคะมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็วันที่22ตุลา2569นะคะก็จะมีการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอแคนดงนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวอำเภอแคนดงด้วยนะคะในวันที่22ตุลา2569ขอเชิญชวนนะคะเชิญชวนไปร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานเหล่ากาชาติและโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะทีนี้ก็เราเข้ามาในห้วงสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาตินะคะสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนอกจากจะออกรับบริจาคโลหิตแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่เราดำเนินการทั้งหมดใน8พันธกิจนะคะก็จะมีอะไรข้างจิ๋มมอบบ้านใช่ไหมคะ
1: มี
0: หามอบบ้านกาชาติแล้วก็อีกอย่างถุงยางชีพ
1: ถุงยางชีพ
0: ค่ะถุงยางชีพแล้วก็เยี่ยมผู้ป่วย
1: เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
0: ค่ะแล้วก็ออกเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุบัติภัยไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาตินะคะภัยทางธรรมชาติหรือไฟไหม้นะคะจะโดยธรรมชาติหรือจะเกิดขึ้นเองนะคะโดยการเผลอเลอของทุกคนนะคะถ้าแจ้งสภากาชาดไทยมานะคะโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เราก็จะออกไปเยี่ยมนะคะออกไปเยี่ยมให้กำลังใจนะคะกับท่านทุกที่แจ้งมานะคะท่านจะเห็นได้ว่างานของสำนักงานเหล่ากาชาดเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นงานที่แทบทุกงานแต่ขอให้พี่น้องนะคะแจ้งมานะคะแจ้งมาที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะมีสำนักงานเป็นของตัวเองหลายปีแล้วนะคะอยู่ที่ติดกระจวนผู้ว่านะคะติดกระจวนผู้ว่าที่สารกลางนะคะสารกลางหลังใหม่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็คือว่าถ้าท่านพบผู้นำท่านผู้นำพบหรือมีปัญหานะคะเกี่ยวกับมีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็การที่ประสบภัยธรรมชาติเนี่ยยังไงก็ขอให้แจ้งทางสำนักงานเหล่ากาชาดด้วยนะคะหรือไม่งั้นก็แจ้งสำนักงานเบื้องต้นก็คือเทศบาลหรืออบต.ในถิ่นนั้นๆนะคะนอกจากสภากาชาดสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์จะมีถุงยางชีพแจกแล้วทางนะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเขาก็จะมีการแจกถุงยางชีพกับผู้ที่ประสบภัยธรรมชาตินี้เช่นกันนะคะแต่ก็ขอให้แจ้งตามความเป็นจริงนะคะทีนี้ก็จะเป็นห่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการออกไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะมันจะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ป่วยติดเตียงอันนี้สำนักงานเหล่ากาชาดเราก็ออกไปเยี่ยมค่ะคือในโครงการพอสวนะคะในโครงการพอสวนี้เราก็จะออก ออกไปร่วมกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพท่านใดที่เวลามีพอ.อสว.จัดขึ้นที่อำเภอใดนะคะขอให้ประชาชนไปร่วมเถอะค่ะท่านจะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะก็คือมีสุขภาพที่ดีนะคะและมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านได้รับอีกหลายๆสิ่งหลายอย่างลองไปดูนะคะทีนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์งานสุดท้ายนะคะก็จะเป็นงานสุดท้ายก็คืองานของสำนักงานหล่อกาชาตินะคะก็คือโครงการอ่านออกเขียนได้นะคะของพระคันธิฐาธิราชนะคะโครงการนี้เป็นโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษานะคะท่านมีความนะคะเป็นห่วงนะคะเด็กนักเรียนนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนจากป.1ไม่เกินป.3นี่ค่ะท่านห่วงนะคะว่าอยากให้อ่านออกเขียนได้ท่านบอกว่าท่านดำรัสว่าถ้าเด็ก เรียนจบมาแล้วอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ท่านเป็นห่วงว่าเวลาไปพบปะผู้คนหรือไปเจอปัญหาต่างๆจะพูดกันกับเขาไม่รู้เรื่องอันนี้ก็มันจะมีในแผนของเรามันจะมีทุกๆในโครงการนี้นะจะมีทุกๆอำเภอนะคะ23อำเภอนะคะส่วนแผนออกดำเนินการเมื่อไหร่ทางสภากาชาดไทยจะแจ้งไปที่สำนักงานหรือที่ว่าการอำเภอนะคะตอนนี้เรากำลังดำเนินการทำโครงการอยู่นะคะสำหรับห่วงสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านฟังนะคะมันจะเป็นคลิปที่สภากาชาดไทยได้ออกไปช่วยน้ำท่วมนะคะที่กรุงเทพมหานครโทษค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะเป็นห่วงสุดท้ายก็ขอนิดนึงนะคะมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าสภากาชาดไทยช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้างขอเชิญรับฟังรับชมค่ะ
2: เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมล่าสุดสภากาชาดไทยฮะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดเป็นครัวเคลื่อนที่ผลิตอาหารโอ้กำลังค่อนข้างสูงนะ 10,000 ชุดต่อวันนะฮะพาไปดูที่สภากาชาดไทยกันหน่อยนะฮะคุณกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนเนี่ยรับมอบน้ำดื่มจากพันโทหญิงชลรัศมีงานทวีสุข 8,400 ขวดนะครับก็สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยครับคุณกฤษดาเนี่ยบอกว่าสภากาชาดไทยก็บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนเลยเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ยังติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยนะครับจัดตั้งเป็นหน่วยครัวเคลื่อนที่สามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่เนี่ยแจกจ่ายได้วันละกว่า 10,000 ชุดในพื้นที่วิกฤตของกรุงเทพคือตอนเนี้ยได้ทานกันอยู่นะฮะบางกะปิลาดกระบังสะพานสูงถ้าต่างจังหวัดนี่ก็มีเหมือนกันนะที่ระยองนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสมุทรปราการและสนับสนุนชุดยาสามัญยารักษาอาการน้ำกัดเท้าด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้อันตรายนะอย่างเคหะร่มเกล้าเนี่ยขยะร้อยเปื้อนเลยอะแล้วน้ำเนี่ยโอ้โหน้ำมันเหม็นแล้วอะแล้วเขาต้องเดินออกมารับอาหารกันเนี่ยแล้วแช่กันนานๆเนี่ยแล้วมันรับเชื้อได้เลย
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
3: ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเขาก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือเหมือนกันนะพี่เป้ในเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันทน์ในการที่จะไปกำจัดขยะแบบถูกวิธีนะคะ
2: จังหวัดอื่นๆท่านผู้ชมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมเนี่ยก็เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักแล้วก็มวลน้ำระลอกใหม่อย่างใกล้ชิดเลยซึ่งตอนเนี้ยอ้าวฝากบอกนะฮะท่านผู้ชมฮะใครที่ต้องการส่งต่อความช่วยเหลือผ่านสภากาชาดไทยได้เลยนะของสภากาชาดไทยเนี่ยอันนี้ที่เขาต้องการนะสำหรับรักษาโรคภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากน้ำท่วมรวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารตอนเนี้ยต้องการจำนวนมากเลยทั้งยานะฮะที่มาจากภายน้ำท่วมอ่ะนะฮะหรือว่าอาหารวัตถุดิบนะครับประชาชนร่วมบริจาคได้ที่สภากาชาดไทยจนถึง7ตุลาคมนี้นะ
4: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้
11: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นซึ่งขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งวาสนาตระเกตรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำทุกภาคส่วนพร้อมรับมืออุทกภัยลุ่มแม่น้ำบางนาราดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัย
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะ เตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสุไหงปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถึง14ตุลาคมนี้
3: นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยได้กำชับปภ.จังหวัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม

0: LINE Official @OIC Connect แล้วก็สำนักงานคปพ.จังหวัดทั่วประเทศคปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ชาวลูกพ่อขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวานๆเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
1: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
0: นี่อันตรายยังไงเหรอครับแม่
1: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

ดีครับยินดีต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมพวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับอาการขาดน้ำนะครับเป็นภาวะของเหลวในร่างกายลดต่ำลงจนส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆนะครับเช่นปวดหัวอ่อนเพลียกระหายน้ำปากแห้งและเวียนหัวครับซึ่งอาการขาดน้ำนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการออกกำลังกายที่หนักหรือนานเกินไปนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิธีรับมืออาการขาดน้ำจากการออกกำลังกายกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ผู้ฟังครับแม้ว่าการออกกำลังกายนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมแต่การออกกำลังกายนะครับที่ใช้กำลังมากหรือออกเป็นเวลานานนะครับโดยไม่เติมน้ำให้กับร่างกายอย่างพอเพียงอาจทำให้เกิดอาการขาดน้ำนะครับและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นได้คุณผู้ฟังครับในวันนี้นะครับจึงจะรวบรวมสัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการขาดน้ำจากการออกกำลังกายและวิธีรับมือกับอาการที่เกิดขึ้นมาให้ได้ฟังกันครับคุณฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณฟังครับน้ำนะครับเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายและมีส่วนช่วยให้ระบบของร่างกายทำงานได้เป็นปกตินะครับโดยจะมีอยู่ในรูปแบบของเลือดสารคัดหลั่งปัสสาวะเหงื่อและอื่นๆอีกมากมายครับเมื่อเราออกกำลังกายนะครับจะทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกลไกของร่างกายนะครับจะกระตุ้นให้เหงื่อออกเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายซึ่งการสูญเสียเหงื่อนะครับจะทำให้เราสูญเสียน้ำและแร่ธาตุในร่างกายนะครับอย่างเช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและอื่นๆออกไปกับเหงื่อด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการต่อไปนี้อย่างแรกเลยนะครับอาการขาดน้ำที่ไม่รุนแรงถึงรุนแรงปานกลางนะครับอาจส่งผลให้เกิดอาการกระหายน้ำปากแห้งน้ำลายเหนียวผิวหนังเย็นและแห้งและเป็นตะคริวนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้หากพบอาการเหล่านี้นะครับควรหยุดออกกำลังกายและดื่มน้ำอาการขาดน้ำชนิดรุนแรงนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำปริมาณมากทำให้เกิดอาการขาดน้ำรุนแรงตามมานะครับเช่นเวียนหัวหัวใจเต้นรัวหายใจถี่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียสับสนและเป็นลมเป็นต้นครับหากพบอาการขาดน้ำชนิดรุนแรงนะครับควรหยุดออกกำลังกายหรือหยุดเล่นกีฬาทันทีนะครับนั่งพักในที่ร่มหรือนอนราบแล้วยกขาขึ้นให้สูงกว่าหัวหาเครื่องดื่มนะครับเพื่อชดเชยของเหลวที่สูญเสียไปกับเหงื่อหากอาการไม่ดีขึ้นนะครับเวียนหัวรุนแรงคล้ายจะเป็นลมควรโทรเรียกรถพยาบาลเพื่อไปพบแพทย์ครับแต่ในกรณีนะครับที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ควรร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นระหว่างออกกำลังกายแล้วช่วงหลังออกกำลังกายนะครับอาจพบอาการปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยนะครับก็อาจเป็นสัญญาณของอาการขาดน้ำได้เช่นกันหรือหากพบอาการผิดปกตินะครับทั้งในระหว่างและหลังออกกำลังกายควรหยุดพักนะครับเพื่อดูอาการหากอาการไม่ดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย์ทันทีนะครับได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็คงอยากจะฟังแล้วว่าเราจะมีวิธีการรับมือกับอาการขาดน้ำอย่างไรได้บ้างใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ
2: บทเพลงจากใจ

แต่ไม่ควรดื่มทีละมากๆเพราะอาจทำให้สำลักหรือรู้สึกจุกระหว่างออกกำลังกายได้นั่นเองนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับคนทั่วไปควรได้รับน้ำ2ลิตรต่อวันซึ่งปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตามอายุเพศและปัญหาสุขภาพนะครับส่วนคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับต้องได้รับน้ำในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยของเหลวที่สูญเสียไปจากการออกกำลังกายนั่นเองครับวิธีที่2นะครับเลือกเครื่องดื่มทางเลือกส่วนใหญ่นะครับการดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสมนั้นเพียงพอต่อการชดเชยของเหลวที่ลดลงจากการออกกำลังกายนะครับแต่หากทราบว่ากิจวัตรการออกกำลังกายของเราค่อนข้างเข้มข้นออกกำลังกายอย่างหนักและออกกำลังกายเป็นเวลานานนะครับโดยเฉพาะการเล่นกีฬาและการคาร์ดิโอการออกกำลังกายอย่างหนักและนานนะครับจะทำให้ร่างกายสูญเสียแร่ธาตุบางอย่างอย่างต่อเนื่องการดื่มน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวนะครับอาจทำให้แร่ธาตุในร่างกายเจือจางมากขึ้นจนส่งผลให้ภาวะแร่ธาตุไม่สมดุล นั้นรุนแรงขึ้นได้นะครับการเลือกเครื่องดื่มทางเลือกนะครับที่มีแร่ธาตุอย่างโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบจะช่วยเติมน้ำให้กับร่างกายได้และช่วยคืนสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ที่สูญเสียไปกับเหงื่อเช่นเดียวกันนะครับจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงของอาการขาดน้ำและภาวะอิเล็กโทรไลต์ไม่สมดุลทำให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับวิธีสุดท้ายนะครับก็คือลดและระวังปัจจัยเสี่ยงของอาการขาดน้ำนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของอาการขาดน้ำจากการออกกำลังกายควรหลีกเลี่ยงปัจจัยต่อไปนี้นะครับอย่างแรกนะครับเลี่ยงการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งโดยเฉพาะในเวลากลางวันนะครับรวมทั้งเลี่ยงสถานที่ออกกำลังกายที่ร้อนและมีอากาศไหลเวียนน้อยครับอย่างต่อมานะครับก็คือลดหรือเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมชากาแฟและเครื่องดื่มคาเฟอีนชนิดอื่นนะครับเพราะอาจกระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยและเสี่ยงต่ออาการขาดน้ำมากขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับผู้ที่กำลังใช้ยาขับปัสสาวะนะครับและยารักษาโรคความดันโลหิตบางชนิดควรปรึกษาแพทย์นะครับเพราะตัวยาอาจทำให้ร่างกายขับน้ำปัสสาวะออกมามากกว่าปกติซึ่งเสี่ยงต่ออาการขาดน้ำได้มากยิ่งขึ้นคนที่มีโรคประจำตัวนะครับและโรคเรื้อรังควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายที่หนักและต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังครับอาการขาดน้ำจากการออกกำลังกายนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกคนในขณะเดียวกันนะครับก็สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้นอกจากวิธีข้างต้นแล้วนะครับควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสมทั้งในด้านความเข้มข้นและระยะเวลานั่นเองครับรวมทั้งหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายระหว่างการออกกำลังกายอยู่เสมอนะครับหากพบความผิดปกติควรหยุดพักและสังเกตอาการหากอาการไม่ดีขึ้นนะครับควรไปพบแพทย์ครับขอขอบคุณข้อมูลและบทความสุขภาพดีๆนะครับจากเว็บไซต์พบแพทย์.com ครับ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความหนาเสื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาจะเจอกันเช่นเคยกับช่วงเวลาของรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาครับช่วงเวลานี้9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปถึงเวลา10นาฬิกานะครับก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับพบกับผมมาราชาครับผู้ดำเนินรายการนะครับมาเจอพูดคุยคราวเรื่องราวจากตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ครับวันนี้คราวมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างประชาชนแล้วก็ข้าราชการตำรวจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายๆส่วนที่ว่าบางคนก็อาจจะเข้าใจในส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการมีจุดตรวจจุดสกัดหรือว่าด่านนั่นแหละนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าแหมมีตั้งทุกวันเลยนะครับเหตุผลคนใดทำไมต้องมีนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับถ้าเกิดไม่มีคุณฟังต้องเข้าใจว่าแหมยาเสพติดมันแพร่ระบาดมากเหลือเกินนะครับหรือ เกี่ยวกับถูกจุลกรรมรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับมีเยอะเหลือเกินนะครับทำไมเพราะอะไรนะครับในบางครั้งบางทีต้องสร้างความเข้าใจกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนในส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจนะครับส่วนหนึ่งนะผมว่านะครับที่ฟังรายการนี้นะครับอาจจะมีส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าทำธุรกิจหรือทำกิจกรรมนะครับหรือเขาเรียกว่าอาชีพในการที่จะมีการทำให้สังคมนั้นสั่นคลอนนะครับเรียกว่าจับทุนสีเทานะครับหรือแม้กระทั่งค้ายาติดเองนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ลักวิ่งชิงป้นนะครับอยู่ตามท้องถนนนะครับที่ใช้ชีวิตนะครับอยู่บนท้องถนนแน่นอนซึ่งต้องทำความเข้าใจว่าถ้าเกิดไม่มีจุดตรวจหรือไม่มีด่านนะครับแน่นอนอาจจะเยอะกว่านี้การแพร่ระบาดของยาติดนั้นรุนแรงคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับว่าเหตุผลคนใดนะครับจุดตรวจจุดสกัดบางครั้งบางทีนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าแหมเยอะเหลือเกินนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดตราบใดที่ยาเสพติดไม่มีนะครับยาเสพติดนี่แหละตัวร้ายที่ไปแพร่ระบาดนะครับทำให้ประชาชนคนไทยของเรานั้นนะครับตกเป็นทาสของยาเสพติดนะครับหรือในหลายส่วนที่อาจจะบอกว่าแหมมันน่ากลัวเหลือเกินนะครับทำให้คนติดนั้นเป็นบ้านะครับคลุ้มคลั่งอารวาสอะไรต่างๆนานานะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนสร้างความเดือดร้อนให้กับสถาบันนะครับต่างๆสถาบันครอบครัวนี่ถือว่าเป็นสถาบันที่จะต้องมีความมั่นคงเข้มแข็งแข็งแรงนะครับอบอุ่นนะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเอาละคุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าสาเหตุนะครับหลักๆเลยคือป้องกันนะครับการแพร่ระบาดของยาเสพติดป้องกันการจุลกรรมรถจักรยานยนต์รถยนต์นะครับป้องกันการจุลกรรมทรัพย์สินของประชาชนนะครับที่จะมีเหล่ามิจฉาชีพนั้นนะครับอาศัยการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะฉกฉวยโอกาสตรงนี้แหละนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ติดตามข่าวส่วนหนึ่งอาจจะติดตามข่าวในรายการนี้ก็ได้นะครับเราต้องเข้าใจนะครับมีทั้งคนที่เข้าใจมีทั้งคนที่คอยที่จะหาช่องโหว่ของกฎหมายหาช่องโหว่ของการปฏิบัติงานของตำรวจนั้นนะครับแล้วก็ไปทำไม่ดีไม่ร้ายให้กับสังคมนะครับเอายาเสพติดไปแพร่ระบาดขนส่งขนย้ายนะครับในการไปขายเราต้องเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงมีการจับกุมแต่ละครั้งแต่ละคราโอจำนวนมากมายนะครับเมื่อไวๆนี้ก็มีเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับชุดป้องกันปราบปรามยาเสพติดของตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร่วมกับงานป้องกันปราบปรามร่วมกับงานปกครองของจังหวัดนะครับร่วมกับอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับตำรวจตะเวนชายแดนนะครับอีกหลายๆส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันนะครับที่มีหน้าที่ในการปราบปรามนะครับยาเสพติดนะครับก็ได้ตรวจยึดของกลางจำนวนมากมายเห็นไหมครับคุณฟังอาจจะบอกว่าแหมเป็นเรื่องปกติที่จะไม่เห็นเกี่ยวกันเลยโอ้มันไม่ใช่ครับเราต้องป้องกันปราบปรามนะครับอีกอย่างน้อยเนี่ยนะครับผู้ค้าผู้ขายผู้เสพเนี่ยนะครับนำติดตัวไปนะครับก็ยังมีอย่างเช่นรถจ
จักรยานยนต์เนี่ยนะครับสำหรับรถที่แต่งซิ่งนะครับหลายคนอาจจะบอกแหมกลางค่ำกลางคืนก็ใช่เลยนะครับถึงเวลาก็หกโมงเย็นก็เริ่มแล้วนะครับมีออกจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้นั่นแหละครับนะครับนั่นแหละส่วนหนึ่งนะครับเขาจะมียาเสพติดเนี่ยบางคนเสพแล้วก็หลอนสติสตังก็เริ่มที่จะจะบอกว่าแหมเริ่มเพี้ยนไปแล้วนะครับการใช้รถใช้ถนนด้วยความประมาทเลินนะครับมีมากขึ้นนะครับการที่จะเอารัดเอาเปรียบกับสังคมนั้นก็มีมากขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจนะครับซึ่งในการกวาดล้างจับกลุ่มแต่ละครั้งแต่ละคานะครับจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีในการออกตรวจตราตรวจจับอยู่ทุกครั้งนะครับทุกวันก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะรถที่มีการดัดแปลงสภาพรถเมื่อมีการตรวจสอบแล้วนะครับในตัวตนตัวบุคคลคนขับเองนะครับหรือกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้รถแต่งซิ่งนั้นนะครับมักจะมีสิ่งเสพติดอยู่กับตัวเห็นไหมครับคุณผู้ฟังครับเยอะนะไม่ใช่ธรรมดาครับมีเยอะมากแล้วก็มีการขยายผลนะครับขยายผลก็มักจะมีผู้จำหน่ายนะครับผู้จำหน่ายเนี่ยก็อาจจะเป็นมาในช่วงเวลาเย็นบ้างนะครับในกลางคืนบ้างกลางวันบ้างนะครับฉกฉวยโอกาสในช่วงเวลาที่ตำรวจนะครับเราไม่มีด่านนะครับต้องเข้าใจนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุหลักเลยก็คือ1เรามีการป้องกันปราบปรามป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับถ้าเกิดไม่ทำถ้าเกิดไม่ปฏิบัติการนะครับยิ่งจะทำให้มีการแพร่ระบาดนั้นมากกว่าเดิมนะครับยิ่งอาจจะทำให้มากกว่าเดิมและสิ่งสำคัญคือว่าลูกหลานเราล่ะครับอนาคตของชาติจะเป็นยังไงนะครับอนาคตของชาติจะเป็นยังไงนะครับยาเสพติดแพร่ระบาดไปในชุมชนนั้นชุมชนนี้นะครับไปอยู่ในโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้โอ้โหมันน่ากลัวครับคุณผู้ฟังนะครับน่ากลัวอีกสำคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งละถ้าเกิดว่าถ้าเกิดนะครับเข้าไปในโรงเรียนนะครับโรงเรียนเราก็อาจจะบอกว่าร้อยพ่อพันแม่นะครับมาอยู่ในโรงเรียนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับซึ่งบางครั้งบางทีมีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับรุ่นพี่ก็ไปบังคับรุ่นน้องรุ่นพี่ไปบังคับนะครับขู่เข็นนะครับหรือมีเราเคยได้ยินข่าวว่ามีรุ่นพี่หรือขาใหญ่โรงเรียนเนี่ยนะครับไปขูดรีดไปกันโชคเอาเงินเอาอะไรทรัพย์สินกับรุ่นน้องนะครับที่อ่อนแอกว่านะครับที่มีเงินมีทองเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับแล้วก็มีเรื่องจริงแล้วก็เป็นจริงนะครับเมื่อเป็นจริงแล้วนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือว่าบังคับให้รุ่นน้องเนี่ยเสพยาเสพติดนะครับบังคับให้รุ่นน้องเสพยาเสพติดตามตัวเองนะครับผู้ปกครองมารู้ทีหลังว่ายาเสพติดมายังไงนะครับแน่นอนนะครับไปและนะครับเสพจนนะครับมันเหลือนะครับเหลือก็เลยเอาใส่กระเป๋านะครับกระเป๋านักเรียนเนี่ยนะครับกระเป๋ากางเกงเนี่ยนะครับแล้วก็กลับบ้านไปปกติกับผู้ปกครองก็เป็นคนซักเสื้อผ้าอภรรย์อยู่แล้วเสื้อผ้านักเรียนเนี่ยนะครับถอดไว้เราก็ไม่รู้ว่ามียาเสพติดอยู่ในกระเป๋าลงเรืออยู่ในกระเป๋านะครับพ่อแม่มารู้ทีหลังก็โอ้โหลูกฉันติดยาแล้วนะครับสาเหตุก็มีรุ่นพี่นี่แหละบังคับนะครับบังคับขู่เข็นนะครับแล้วก็บังคับให้เสพยาบังคับให้ลองยานะครับต่างๆนะครับทั้งที่ตัวเองก็อาจไปจะมีส่วนผัวพันอยู่กับตรงนั้นนะครับมีหลายส่วนนะครับยิ่งจะตอนนี้ยิ่งจะใกล้จะปิดเทอมนะครับหรือโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนก็อาจจะมีการปิดเทอมซัมเมอร์นะครับปิดช่วงครึ่งซัมเมอร์นะครับเราก็มีการปิดภาคเรียนนะครับเด็กตั้งแต่ป.6 ป.5 ป.6 ขึ้นไปเนี่ย ป.5 ป.6 ขึ้นไปถึงมัธยมต้นนะครับเราก็ต้องบอกว่าต้องเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องระมัดระวังนะครับ1สื่อในโรงเรียนสื่อจากอิเล็กทรอนิกส์สื่อจากโทรศัพท์สื่อจากอะไรต่างๆนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับมีการส่งทอดกันมานะครับพฤติกรรมต่างๆนั้นอาจจะเราผู้ปกครองอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับหรือครูอาจารย์ที่ฝ่ายปกครองอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอาจจะเป็นปัญหาในสังคมนะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแล
นะครับเอาละคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่เดียวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับมาฟังผลงานเพลงจากทางรายการก่อนก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้ผลงานเพลงที่ยิบมาฝากคุณฟังครับกับผลงานเพลงของไผ่พงศธรกันแล้วกันนะอัลบั้มชุดเก่านะครับเก่าจริงๆเก่าซะจนไม่รู้จะว่ายังไงละนะครับ

ผลงานเพลงนะครับหยิบผลงานเพลงเก่าๆมานะครับฟังแล้วก็รู้สึกว่าจะมีชีวิตชีวานะครับสำหรับท่านที่ทำการทำงานนะครับหรือในหลายส่วนอาจจะกำลังเดินทางอยู่ก็แล้วแต่นะครับท่านที่กำลังเดินทางอยู่ใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าไปใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับในหลายส่วนอาจจะบอกว่าแม่มาเส้นทางนี้นะครับรู้สึกว่ามันโล่งเหลือเกินนะครับขอใช้ความเร็วสักนิดนึงนะครับหลีกสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีจดหมายน้อยตามนะครับจดหมายน้อยตามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังสถานีตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์นะครับที่ยังมีจุดตรวจนะครับถึงแม้ไม่มีจุดตรวจแต่ก็มีกล้อง CCTV นะครับตรวจจับความเร็วนะครับอยู่ในหลายๆส่วนถนนเกือบทุกที่นะครับที่จะมุ่งเข้าสู่เมืองบุรีรัมย์หรือจะออกจากตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับเราจะเห็นว่าความเร็วที่เกิดนั้นอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงแล้วก็สร้างความสูญเสียเสียหายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งครับด้วยความรักความห่วงใยจากรายการเพลงรักพิทักษ์ปัญญาครับในช่วงนี้นะครับในหลายส่วนที่เราจะต้องดูแลกันนะครับอย่างน้อยในช่วงของการรณรงค์กวาดล้างกวดขันนะครับเราก็ต้องมีการชั่วโมงที่เราต้องให้ความรู้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องประชาชนในการป้องกันระแวดระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดระแวดระวังวัยรุ่นวัยระแวดระวังของลูกหลานเราที่อาจจะไปมีส่วนโผพันนะครับหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับที่อาจจะทำให้ลูกหลานเราหลงกลหรือเสียผู้เสียคนไปในอนาคตในปลายภาคหน้านะครับต้องบอกว่าใครที่หลงเสพใครที่หลงติดยาเสพติดแล้วนะครับต้องบอกว่ามันรักษายากนะครับต้องบอกว่ารักษายากจริงๆนะครับยากก่อนอื่นนะครับต้องรีบถอนตัวนะครับถอนตัวให้ห่างจากยาเสพติดอย่าให้ยาเสพติดนั้นไปมีส่วนสำคัญในการดำรงชีพในการดำรงอยู่ของการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการทำงานนะครับต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งแต่ก่อนเขาบอกว่าอย่าม้าอย่าขยันอยู่สำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่ใช้แรงงานนะครับทุกวันนี้ไม่จำเป็นที่ใช้แรงงานแล้วนะครับอย่าบ้าอย่าขยันนะครับไปอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะเป็นแรงงานสำคัญของชาติเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับวัยรุ่นต่างๆนะครับเป็นผู้รากมากดีหรือไม่จำเป็นที่ต้องว่าเป็นคนมีกระตังรักษาศีลษาไม่ใช่หรอกครับรวมหมดเลยนะครับเป็นคนมั่งมีก็ได้เป็นคนลูกเศรษฐีก็มีนะครับเป็นลูกยาจกก็ได้หรือเป็นลูกตาศีตาสานะครับชาวไร่ชาวนาก็อาจจะไม่มีส่วนผกผันเพราะฉะนั้นใครที่คิดได้มีสตินะครับอย่าเอายาเสพติดนั้นเข้ามามีส่วนผกผันในการดำรงชีวิตของตัวเองนะครับสิ่งสำคัญนะครับเมื่อติดแล้วเสพแล้วนะครับมันทำลายจริงทำลายสมองทำลายความทรงจำทำลายเขาเรียกว่าทำลายอนาคตดีๆทำลายความเป็นอยู่ที่ดีๆของประชาชนนี่แหละนะครับเราอย่าให้ยาตินั้นเข้ามามีส่วนผัวพันตรงนี้โดยเด็ดขาดนะครับลูกหลานเราต้องดูแลนะครับพ่อแม่ต้องให้ความสนใจให้ความเอาใจใส่ให้กับบุตรหลานนะครับหรือเขาเรียกว่าคู่ชีวิตนะครับคู่สามีภรรยาก็ต้องหันหน้าคุยกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติไหมกับลูกหลานเรานะครับมองสักนิดหนึ่งให้ความสำคัญสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวให้คนนั้นคุยคนนี้คุยนะครับก็ไม่มีใครคุยสักทีนะครับลูกหลานถ้าเกิดหันหลังให้กันนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นเกราะป้องกันนะครับเกราะป้องกันที่ดีสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆส่วนเราจะบอกเราจะอบรมอะไรต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งบางที
การที่จะให้ลูกหลานนั้นตกอยู่ในอนัตเขาเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจของสื่อต่างๆสื่อเทคโนโลยีสื่อสังคมโซเชียลนะครับโอ้ผมว่ามันทุกวันนี้น่ากลัวนะครับยุค IT ยุค AI ต่างๆนะครับก็น่ากลัวนะครับเราก็ต้องระมัดระวังในหลายส่วนนะครับก็ลองดูว่าถ้าเกิดเราจะพูดคุยกับลูกหลานนั้นอย่าใช้โทรศัพท์นะครับให้หันหน้าคุยกันด้วยภาษาดอกไม้นะครับพูดกันโดยตรงต่อหน้านะครับใช้อารมณ์พูดในทางที่ดีนะครับผมว่าเขาก็คงจะรับฟังนะครับอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ในการกวาดล้างกวาดขันจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับในฐานที่ใช้รถนะครับเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญกับประชาชนนั้นก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับเดือดร้อนรำคาญยังไงก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับใช้รถยานยนต์นะครับจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเกือบทุกยี่ห้อมาดัดแปลงสภาพรถมีเปลี่ยนท่อไอเสียนะครับดัดแปลงสภาพรถต่างๆนะครับเพิ่งซิ่งให้ผิดไปจากเดิมเสร็จแล้วก็นำมาแข่งขันในทางเดินรถนะครับในหมู่บ้านในชุมชนตำบลถนนสายรองนะครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งบางทีถนนสายหลักนะครับที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์วิทยุ191มากที่สุดคือถนนสายบายพาสนะครับหน้าศูนย์ราชการใหม่นี่แหละนะครับในช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะครับหรือวันปกติเองนะครับซึ่งมีการตรวจสอบแล้วก็จะเป็นลูกหลานเรานะครับจะเป็นนักเรียนในส่วนหนึ่งนะครับที่กำลังเรียนกำลังศึกษานะครับใกล้จะปิดเทอมแล้วบางคนก็ปิดเทอมนะครับก็ไปแล้วจับกลุ่มนัดแนะผ่านสื่อโซเชียลนะครับผ่าน Facebook นะครับหรือผ่านไลน์ต่างๆนะครับมีการนัดแนะเสร็จแล้วก็จับกลุ่มกันไปแข่งขันรถในทางแล้วก็สร้างความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ตามไหลทางต่างๆขอบทางต่างๆที่มีบ้านพักอยู่นะครับสร้างความเดือดร้อนยังไงครับแข่งรถนะครับใช้ความเร็วไม่เท่าไหร่ไอ้ที่สำคัญคือเสียงดังนี่แหละนะครับเสียงดังมากนะครับโอ้โหต้องเข้าใจนะครับต้องบอกเด็กๆนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือกลุ่มวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับว่าผิดกฎหมายเป็นผิดกฎหมายเป็นกระทำดังกล่าวการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522นะครับแข่งขันรถในทางเดินรถซึ่งไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งมีโทษจำคุกนะครับโทษจำคุกและก็ลิฟของกลางนะครับนั่นคือโทษหนักลิฟของกลางนี่ก็คือของกลางก็อาจจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นว่ามีรถยนต์ด้วยเหรอมีรถยนต์นะครับแต่งท่อโหลดเตี้ยนะครับแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนก็คือขับรถความเร็วนะครับต่างๆแล้วก็อาจจะขับมอไซค์นะครับหรือดัดแปลงสภาพรถนะครับไปแข่งขันรถในทางเป็นมีการเดิมพันกันด้วยนะครับแล้วคิดดูที่ว่าชีวิตนะครับที่ไม่ได้มีเกาะหุ้มเกาะป้องกันเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนณขณะนั้นความสูญเสียตามมานะครับต้องคิดว่าคนที่แข่งนั้นชีวิตแฝงอยู่บนเส้นได้ขอให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับอย่าไปกระทำโดยเด็ดขาดถ้าเกิดมีการดำเนินการจับกุมนะครับได้ผู้กระทำความผิดแล้วได้ทั้งรถทั้งคนนะครับต้องถูกจำคุกนะครับแล้วก็ลิฟของกลางนะครับนั่นคือโทษที่ต้องรับตามมานะครับเอาละคุณฟังวันนี้เวลาหมดเวลาครับมาชิงชายกับผู้งานเพลงนี้นะครับจบเพียงนี้ก็คงจะล่ำลาจากกันไปไว้พบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้กับผมมาราพยาครับลาไปแล้วทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ที่บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: แม่กลองนะคะยังต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและเพชรบุรีสมุทรสงครามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะเนื่องจากจะมีปริมาณฝนที่เข้ามาเติมและการระบายน้ำของเขื่อนค่ะในส่วนลุ่มแม่น้ำบางปะกงค่ะช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงการระบายน้ำออกไปได้อย่างล่าช้านะคะยังต้องเฝ้าระวังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ได้แจ้งว่ามีน้ำท่วมขังเหลือถนนแค่1สายเท่านั้นที่ยังท่วมขังอยู่นะคะแต่ในวันนี้ค่ะเนื่องจากมีปริมาณฝนที่ตกหนักเมื่อวานทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนรวมกัน3สายด้วยกันนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ค่ะในส่วนฝนที่ตกในวันนี้นะคะฝนจะตกมากในช่วงภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันที่9นะคะฝนจะตกในช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ค่ะฝนจะตกทั่วทุกภาคค่ะแต่จะตกหนักในตอนล่างค่ะภาคใต้ภาคตะวันตกและริมทะเลจังหวัดระยองค่ะวันที่11นะคะฝนตกภาคตะวันตกค่ะส่วนวันที่12ฝนจะตกช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่13นะคะจำนวนฝนจะเริ่มน้อยลงค่ะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาค่ะวันนี้มีตัวเลขที่ได้รับยอดเยียวยาที่จะได้รับยอดเยียวยาในวันศุกร์นี้นะคะอยู่ที่ 1,453 ครัวเรือนค่ะและในวันนี้ปภ.จะมาแถลงไขข้อข้องใจด้วยค่ะในเรื่องของการไม่มีรหัสบ้านต้องทำอย่างไรบ้านเช่าที่มีการซอยหลายห้องต้องทำอย่างไรค่ะโดยเราจะขอเริ่มกันที่กรมอุตุนะคะขอเชิญกรมอุตุค่ะ
5: สวัสดีครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงนะครับเริ่มลงมาแล้วนะครับก็จะขยับนะครับฝนจะขยับนะครับจากตะวันจากที่ขยับจากตะวันออกของประเทศไปตะวันตกของประเทศนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแนวตะวันตกของประเทศนะครับวันนี้พรุ่งนี้ทางภาคใต้ก็ยังคงมีฝนนะครับจะมีฝนอยู่นะครับส่วนในเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับรวมทั้งลูกเห็บตกด้วยนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะมีผลกระทบตามมาต่างๆดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับจะมีบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์นะครับประมาณตรงนั้นนะครับรวมถึงทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับส่วนวันที่10เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันและภาคใต้ก็คือในส่วนของประเทศไทยตอนล่างลงไปนะครับส่วนภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณแถวตากกับทางด้านกำแพงเพชรนะครับที่จะมีผลกระทบนะครับส่วนวันที่11นะครับก็จะเป็นทางด้านแนวตะวันตกแล้วจะเป็นภาคเหนือตอนล่างแนวทางตากเนี่ยแหละครับแล้วก็ภาคกลางทางแถวกาญจนบุรีนะครับ แล้วก็มีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับและทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับก็จะเน้นไปที่ทางเพชรบุรีนะครับอาจจะมีฝนเยอะหน่อยนะครับในวันที่11นะครับส่วนวันที่12เนี่ยก็จะเป็นบริเวณภาคกลางตอนล่างละก็จะค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีไม่เยอะมากก็จะเป็นแค่ฝนหนักไม่มีหนักมากนะครับก็จะมีทางภาคใต้นะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็จะน้อยลงเรื่อยๆวันที่13ก็จะไม่ค่อยเยอะจะเป็นภาคใต้ตอนล่างแหละครับแถวปัตตานีนราธิวาสนะครับโซนทางด้านนั้นครับขอบคุณครับ
4: ค่ะจะขอเชิญคุณธวัชชัยนะคะในอธิบายในรายละเอียดของการจัดการน้ำค่ะ
3: ครับสำหรับในส่วนของกรมชลประทานนะครับจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่จังหวัดน่านนะครับก็ในส่วนของส่วนนี้เองเนี่ยทางเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิติ์เราก็สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับก็อุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสักบ่ายโมงนะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชายนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10-25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรงนะครับในส่วนของภาคตะวันตกนะครับทางฝั่งลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยซึ่งทางกรมอุตุก็นำเรียนแล้วว่าจะมีฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งให้ผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำดูวันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งนึงนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะ ทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางควงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะครับออกตามระบบชลประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองอ่ะหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
4: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณปริญญาค่ะตัวแทนจากกทม.ให้รายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังในกทม.การจัดการรวมถึงการลงทะเบียนเยียวยาเรื่องเอกสารโฉนดที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
6: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังมีปริมาณฝนกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถนนสายหลักที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงและคุณหลีกเลี่ยงก็ได้แก่ถนนฉลองกรุงนะครับช่วงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแยกเมืองมีนครับและถนนลาดกระบังบริเวณแยกจระเข้น้อยครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คาดการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เวลา 17:15 นาทีนะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 1.88 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำโดยเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เมตรกว่าๆครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจครับผมสำหรับต่อไปเป็นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่แขกลมกาวลาดกระบังนะครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับผมนั้นยังทำให้ในซอยย่อยบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเร่งระบายน้ำจากที่พื้นที่ขังเนี่ยให้ออกโดยเร็วครับผมสำหรับต่อไปในสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหมนะครับผมโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีฝนตกในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งสูบระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเนี่ยไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงครับผมในบริเวณพื้นที่สายไหมอ่อเงินนะครับก็ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำโดยรับน้ำจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อให้ระบายออกได้โดยเร็วด้วยครับผมในขณะที่การจัดการขยะชิ้นใหญ่นะครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เร่งจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหากประชาชนในพื้นที่นะครับพบเห็นว่ายังมีขยะตกค้างเนี่ยสามารถแจ้งสำนักเขตในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูได้ครับเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้เข้าจัดการเคลียร์ขยะดังกล่าวครับผมครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเพจเคลมแบงคอกแล้วนะครับ 56,611 รายนะครับผมโดยพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะ3ระดับแรกก็มีพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับพื้นที่บางกะปิแล้วก็พื้นที่เขตสายไหมนะครับโดยในส่วนของหลักสิทธิ์ที่ขอเนี่ยก็จะเป็น3ระดับแรกก็จะเป็นค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ค่าเครื่องมือและทุนประกอบอาชีพนะครับโดยในส่วนเนี้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เพิ่มจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยจากเดิมที่เปิดที่สำนักงานเขต50เขตนะครับเพิ่มอีก22แห่งรวมเป็น72แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์นักธนาคารของกรุงเทพมหานคร7แห่งนะครับศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร7แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งนะครับโดยสามารถศูนย์ในจุดที่เปิดเพิ่มเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับสำหรับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามามากในเรื่องเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับผมก็ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการคัดสำเนาให้นะครับผมในส่วนของเอกสารที่ไม่สามารถหามายืนยันได้เนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจะได้ดำเนิน ในการให้สอบปากคำหรือปค14นะครับเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นลงทะเบียนขอเข็มฉีดต่อไปครับ
4: ขอเชิญทางดร.สิริธรค่ะอัปเดตเรื่องการเยียวยานะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องการไม่มีรหัสบ้านนะคะรวมถึงการที่เป็นบ้านเช่าและซอยหลายห้องด้วยค่ะ
7: จากการที่เราได้ประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะในเมื่อเวลาช่วงเช้ายอดตัดณเวลา 7:50 นนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้รับข้อมูลเรื่องของจังหวัดที่มีการโอนเข้ามาขออภัยค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและปภ.ได้ทำการส่งให้กับธนาคารออมสินนะคะเพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะคะเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมกับจังหวัดที่ส่งมาในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะได้รวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 14,053 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 94,007,000 บาทโดยได้ทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องของระบบลงทะเบียนที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ข้อมูลณ 7:30 รวมข้อมูลทั้งสิ้นมีการรายงานเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 552,709 ครัวเรือนสมุทรปราการ 188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,102 ครัวเรือนค่ะซึ่งในจำนวนเหล่านี้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานทางจังหวัดและก็กรุงเทพมหานครให้เร่งดำเนินการจะส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.เพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลให้ทางออมสินเหมือนดังเช่นข้อมูลกลุ่มแรกที่จะทำการโอนเงินได้ภายในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่2ค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 และ 7,000 บาทนะคะในวงเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วภายใต้วงเงิน 4,700 กว่าล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางนะคะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีทางปภ.ก็ได้ประสานไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและก็แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะส่วนสำหรับข้อคำถามที่พี่น้องประชาชนมีความสงสัยกันเข้ามาเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากรณีของบ้านเช่าที่จำเป็นต้องใส่กรอกรหัสบ้านซึ่งจะเป็นรหัสตามทะเบียนบ้านที่อยู่นะคะในกรณีนี้สำหรับผู้เช่าบ้านที่ไม่ทราบรหัสบ้านผู้เช่าสามารถกรอกเป็นเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ได้นะคะซึ่งในระบบจะมีการให้กรอกเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมาเข้ากับที่ระบบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีในบ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านเลขที่นะคะเป็น1บ้านเลขที่แต่มีการซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่านะคะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วหรือสภาพความเป็นจริงประจักษ์ อย่างแท้จริงว่าเป็นการแบ่งให้เช่าเป็นห้องเช่าแล้วมีผู้อยู่อาศัยจริงนะคะผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวงเงิน 9,000 และ 7,000 นะคะลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปสำรวจตรวจสอบและเพื่อเป็นการยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะของบ้านเลขที่เดียวแต่มีการแบ่งซอยเป็นการเช่าอยู่อาศัยจริงก็จะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยงานได้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
8: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้รายละเอียดนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะน้ำลดส่วนบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรหากถ้ามีการเดินทางนะคะอยากให้ประชาชนทุกคนเช็คเส้นทางก่อนเดินทางค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรอบต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: ไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: อันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: มือไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: LINE Official @OIC Connect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ชาวลูกพ่อขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกั

0: และฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
1: wow.
0: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
4: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับก้าวทันประกันสังคมเนาะก็วันนี้เข้าช้านิดนึงครับก็ช่วงนี้ครับก็มาประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งเนาะหลังจากที่เราเลื่อนมาจากวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับมาก็คือเราจะเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลานะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับส่วนที่เลือกตั้งหรือสถานที่เลือกตั้งก็ยังคงเป็นที่เดิมนะครับจุดเดิมนะครับของบุรีรัมย์เราไม่เปลี่ยนนะครับแต่ในส่วนของกลุ่มคนที่จะมาใช้สิทธิ์นะครับเราอย่างที่แจ้งเนาะว่าเดิมทีเดียวของการเลือกตั้งครับเรากำหนดให้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์นะครับผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากระหว่างทางก็มีนะครับประเด็นปัญหามีการไปยื่นฟ้องร้องต่อศาลอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้เป็นที่มานะครับว่าเราจะต้องมีการเพิ่มสถานที่เลือกตั้งหรือเพิ่มที่เลือกตั้งนะครับแต่ว่าหลังจากที่เพราะว่าเราเตรียมความพร้อมไว้ครับเราก็เลยดำเนินการไปตามนี้รวมไปถึงเป็นมีการแก้ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการเลือกตั้งเนาะก็เพิ่มในเรื่องของผู้ที่มีสิทธิ์ลงไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ศาลก็ตัดสินนะครับว่าการที่เรานะครับให้ประกาศให้มีการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ดำเนินการไปแล้วเราก็เลยยังคงที่จะดำเนินการในการเลือกตั้งนะครับแต่เนื่องจากเมื่อวันอาทิตย์ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วง27กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เกิดอุทกภัยในหลายๆพื้นที่นะครับในไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนนทบุรีสมุทรปราการนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดในโซนใกล้เคียงมันก็เลยทำให้เกิดผลกระทบนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งนะครับออกไปนะครับก็คือก็กำหนดเป็นวันที่11นะครับตุลาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับส่วนสถานที่เลือกตั้งเราก็ใช้ขอประชุมอำเภอทุกอำเภอเช่นเดิมยกเว้นอำเภอแคนดงนะครับเราใช้ขอประชุมของสำนักงานเทศบาลตำบลแคนดงนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองเรามี2สถานที่เลือกตั้งนะครับก็คือหอประชุมอำเภอเมืองนะครับเรามีทั้งหมด3ที่เลือกตั้งนะครับส่วนศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าเรามีทั้งหมด4ที่เลือกตั้งนะครับซึ่งในหอประชุมอำเภอเมืองก็จะเป็นกลุ่มนะครับที่มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์อยู่แล้วเนาะก็จะมีสถานที่เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าครับก็จะเป็นในกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับแต่ว่ามีการใช้สิทธิ์ได้ก็จะมีทั้งหมด4ที่เลือกตั้งก็คือที่เลือกตั้งที่1ก็จะเป็นของนายจ้างส่วนที่เลือกตั้งอีก2 3 4ก็จะเป็นของผู้ประกันตนนะครับก็ดูแลในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองจะทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราดึงข้อมูลมาเลยแต่วิธีการดึงข้อมูลครับอย่างที่เล่าให้ฟังมาที่ที่แล้วก็คือดึงจากที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่บางกลุ่มนะครับที่สถานประกอบการอาจจะตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆนะครับดังนั้นท่านก็ต้องไปใช้สิทธิ์ตามสถานที่เลือกตั้งนะครับตามที่บริษัทหรือสถานประกอบการท่าน อยู่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเนาะอันนี้ต้องขออภัยจริงครับเนื่องจากการดึงข้อมูลเราไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลเจาะในรายจังหวัดหรือรายอำเภอได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นการลงทะเบียนอยู่แล้วอะครับเป็นเราท่านจะระบุอยู่แล้วว่าท่านมีความประสงค์จะมาใช้สิทธิ์ที่อำเภอไหนอันนั้นนะครับท่านก็จะอยู่ในท่านก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเป็นการเลือกได้นะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงไม่ได้เปิดให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดถ้าเกิดว่าเนื่องจากระเบียบเราเขียนไว้ว่าให้การที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งนะครับต้องดำเนินการด้วยตนเองนะครับก็คือมีการลงเป็นรายลักษณ์อักษรซึ่งในเดี๋ยวเขาได้ข่าวต่อไปเราก็จะมีการปรับในส่วนตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยมาด้วยครับแล้วก็ยังไงวันที่11ตุลาเนี่ยครับก็รณรงค์นะครับให้เชิญชวนนะครับให้ผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างทุกท่านนะครับไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเราสามารถเราได้เตรียมความพร้อมในส่วนตรงนี้แล้วนะครับก็มันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์เพื่อจะเลือกคณะกรรมการประกันสังคมนะครับไปเป็นผลที่จะไปช่วยในการกำหนดนโยบายนะครับในการจัดสรรงบประมาณต่างๆรวมไปถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนะครับจะสามารถเสนอได้จะ
ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะสามารถที่จะเข้าไปเป็นบอร์ดก็คือเป็นคณะกรรมการประกันสังคมก็คืออย่างที่บอกครับว่าตามกฎหมายแล้วจะมีหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด7หน่วยงานแล้วก็มาจากการเลือกตั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือนายจ้างก็เลือกได้เฉพาะนายจ้างนะผู้ประกันตนก็เลือกได้เฉพาะผู้ประกันตนแต่เพียงแค่ว่าบางท่านอาจจะมี2สถานะนะครับท่านก็เลือกต้องเป็นเลือกท่านสถานะใดสถานะ1แล้วก็1คนคือเลขบัตร1เลขบัตรประชาชนก็สามารถเลือกได้แค่ครั้งเดียวแล้วอันนี้ก็คือกติกาเนาะไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าท่านก็จะสามารถที่จะเลือกได้เยอะแล้วก็วิธีการที่จะเลือกตั้ง1คนนะครับก็คือ1เสียงแต่สามารถเลือกได้7มือก็คือ7ท่านนะครับโดยการที่เขียนเป็นเลขอาราบิกนะครับก็คือแล้วแต่ท่านเลยครับท่านชอบเบอร์ไหนรักเบอร์ไหนท่านก็เขียนได้เลยแต่ต้องเขียนบนด้วยเลขอาราบิกนะครับอยู่นะครับในกระดาษนะครับภายในกรอบนะครับสี่เหลี่ยมที่กำหนดไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นในส่วนของนายจ้างก็จะเป็นบัตรเลือกตั้งสีฟ้าถ้าเป็นผู้ประกันตนก็สีชมพูซึ่งในการจัดพื้นแต่สถานที่เลือกตั้งที่เป็นที่เลือกตั้งนะครับทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สาขาดังรองก็ได้มีการวางไม่ว่าจะเรื่องของคูหาหีบเลือกตั้งนะก็จะมีสีแล้วก็มีป้ายบอกชัดเจนนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะมีบางแห่งเนาะอย่างที่บอกครับว่ามันมีบางแห่งที่มันจะมีทั้งที่เลือกมีทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเข้าไปใช้สิทธิ์ในที่เลือกตั้งนั้นนะครับวิธีการดูง่ายก็คือนายจ้างสีฟ้าผู้ประกันตนสีชมพูนะครับซึ่งเราก็มีป้ายบอกนะครับที่หีบนะหีบเราก็จะแยกเป็น2หีบแต่คูหาก็เราก็เพิ่มคูหาให้ครับถ้าตรงไหนที่มีผู้ที่มีสิทธิ์เยอะเราก็เพิ่มคูหาเป็น3เป็น4แล้วแต่นะครับส่วนหีบเลือกตั้งเราก็จะมี2หีบถ้าเกิดมีนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งเราก็จะมีสัญลักษณ์นะครับมีป้ายหมอกนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในการช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับในการที่จะสามารถที่จะหย่อนบัตรลงคะแนนบัตรเลือกตั้งลงไปในหีบลงคะแนนครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเตรียมการไว้ครับแล้วก็ส่วนของบุรีรัมย์เมื่อกี้พูดถึงแค่อำเภอเมืองเนาะอำเภอนางรองจะมี4ที่เลือกตั้งนะครับก็คือ 1-3 ที่เลือกตั้งที่ 1-3 ก็จะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ส่วนที่เลือกตั้งที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนาะในส่วนของอีก21อำเภอนะครับยกเว้นแคนดงนะครับแคนดงก็คือใช้เทศบาลแคนดงเทศสำนักงานเทศบาลแคนดงนะครับจะเป็นหอประชุมส่วนที่เหลือก็จะเป็นใช้หอประชุมของอำเภอทุกแห่งนะครับโดยที่เลือกตั้งที่1ก็จะเป็นที่เลือกตั้งที่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์มาแล้วนะครับซึ่งบางอำเภอก็จะมีทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ครับเพราะว่าจากที่เรารณรงค์นะครับให้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับส่วนใหญ่แล้วก็ทุกอำเภอนะครับจะมีทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาลงทะเบียนนะครับแต่ก็มีบางอำเภอเนาะทีนี้ถ้าเป็นที่เลือกตั้งที่2ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นนายจ้างผู้ประกันตนนะครับแต่ว่าจะเป็นในกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็เข้าไปดูนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเราเตรียมความพร้อมต่างๆไม่ว่าจะวัสดุอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงการอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะก็คือกบต.ของเราครับได้มีเข้าใจนะครับในวิธีการในการนับคะแนนอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีท่านรองสมบูรณ์นะครับสุธีรกูลนะครับเป็นประธานนะครับเพราะว่าราชการท่านได้มอบหมายนะให้ท่านรองเป็นประธานนะครับเราก็ได้มีความเตรียมความพร้อมนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเราก็ได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะเลือกตั้งในวันที่11ตุลาคมนะครับก็น่าไปอีก4วันเนาะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันครับก็ส่วนผู้ที่สมัครนะครับก็ถ้าเป็นฝั่งนายจ้างก็จะมีทั้งหมด78คนถ้าฝั่งผู้ประกันตนก็102คนนะครับแต่ว่าก็จะมีบางคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนาะก็เพราะฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะถ้าเวลาท่านไม่เห็นมันอาจจะทำไมมันมีเลขเกินจะบอกว่าผู้ประกันตนนายจ้างมี78แต่ทำไมมีเลข8มีเลขอื่นๆที่มันเกินไปเนาะรวมไปถึงบอกว่าผู้ประกันตนมีทั้งหมด102คนทำไมมันมีหมายเลขเกินไปนั่นนะก็คือเนื่องจากว่าบางท่านจะถูกตัดสิทธิ์เนาะแต่ว่าเรารวมทั้งหมดแล้วก็คือคนที่ถูกตัดสิทธิ์เราก็จะไม่มีหมายเลขเหรอก็คือเราได้เตรียมการแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายในการที่จะเข้าไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าตัวรายชื่อผู้สมัครครับรวมไปถึงรูปถ่ายเราจะติดที่หน้า
ที่เลือกตั้งอยู่แล้วเนาะท่านก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้หรือท่านไหนที่ลงทะเบียนไว้นะครับเราก็ได้มีการส่ง SMS แจ้งเตือนแล้วว่าท่านจะต้องไปใช้ที่เลือกตั้งที่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนนะครับเราก็จะติดไว้หน้าที่เลือกตั้งนะครับก็จะแยกนายจ้างผู้ประกันตนนะครับในแต่ละที่เลือกตั้งซึ่งถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านก็ดูที่บอร์ดนายจ้างนะครับดูที่แฟ้มในบอร์ดนายจ้างแล้วก็ถ้าเป็นผู้ประกันตนท่านก็ดูที่แฟ้มของผู้ประกันตนนะครับแล้วก็เข้าไปก็คือแจ้งนะครับคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเลยว่าท่านเป็นนายจ้างหรือท่านเป็นผู้ประกันตนนะครับเพื่อที่เขาจะได้ตรวจสอบนะครับเขาจะมีการแบ่งโซนก็เลยไม่ใช่ว่าแบ่งเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบงั้นถ้าท่านเดินเข้าไปแจ้งว่าเป็นนายจ้างเขาก็จะดำเนินการให้ท่านนะครับก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลเล็กน้อยในการที่จะให้ท่านใช้สิทธิ์ก่อนที่จะใช้สิทธิ์เพื่อจะแจกบัตรเลือกตั้งเนาะแต่ทีนี้เรามาคุยกันถึงว่าเอ๊ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าเป็นผู้ประกันตนนะครับก็ไม่ค่อยยุ่งยากซับซ้อนก็คือใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่ข้าราชการออกให้นะครับก็ที่มีเลข13หลักนะครับแต่สำเนาใช้ไม่ได้นะครับแต่ไทยดีใช้ได้โดยการที่ท่านก็ไปเปิดให้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งดูได้ด้านไหนครับส่วนนี้ถ้าเป็นของนายจ้างครับสิ่งที่ท่านต้องมีก็คือหนังสือจดทะเบียนนะครับนิติบุคคลนะครับอายุไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผู้มีอำนาจหลายท่านก็ได้ต้องได้รับการมอบหมายนะครับจากผู้มีหน้าทั้งหมดนะครับให้ท่านมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า1คนจะใช้ได้1เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีสิทธิ์มีนายจ้างเป็นนายจ้างหลายแห่งนะครับท่านก็ต้องเลือกว่าท่านจะใช้แห่งไหนแต่ว่าถ้าคนอื่นจะไปใช้ตัวอื่นก็ได้ครับแต่1เลขบัตรประชาชนจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ครั้งเดียวถ้าท่านใช้สิทธิ์ในฝั่งของนายจ้างแล้วถึงแม้ท่านจะเป็นผู้ประกันตนท่านก็ไม่สามารถจะไปใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนได้นะครับเนาะอันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมเอกสารนะครับถ้าเป็นนายจ้างก็คือหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับที่ไม่เกิดอายุไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับถ้ากรณีที่เป็นบุคคลที่ต้องมีการมอบหมายก็หนังสือมอบหมายครับท่านต้องนำไปแสดงต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ให้ท่านใช้สิทธิ์นะครับก็ย้ำนะครับว่า1ท่านนะครับจะเลือกได้ทั้งหมด7คนนะครับ1ก็คือ1เสียงจะเลือกได้ทั้งหมด7คนนะครับโดยการเขียนเป็นเลขอาราบิกนะครับในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าเวลามีมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมมาทั้งหมด7ช่องครับท่านก็เขียนเลยครับเขียนอยู่ในช่องเขียนให้ชัดเจนนะครับที่ให้สามารถที่ให้กรรมการจะอ่านได้นะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่มีความที่อาจจะไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็เป็นอำนาจของกรรมการประจำที่เลือกตั้งก็คือประธานกกต.ไอ้กกต.ก็คือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งในการที่จะวินิจฉัยว่าที่ท่านลงคะแนนเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนหรือเป็นบัตรดีหรือไม่นะครับส่วนอีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นตัวไม่ประสงค์ลงคะแนนก็คือกากบาทเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปเลือกท่านก็ต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกนะครับแต่ไม่ต้องมากาตรงนี้แต่ถ้าท่านไม่ประสงค์จะเลือกใครก็ท่านให้กาตรงไม่ประสงค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของบัตรเลือกตั้งของแต่ละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็จะมีทั้งหมด8ช่องก็คือช่อง17ช่องแรกก็จะเป็นในการให้ท่านเขียน7คนนะครับ7หมายเลขที่ท่านชอบชื่นชอบแล้วก็ท่านรักของท่านเนาะส่วนอีกช่องนึงก็จะเป็นไม่ประสงค์จะลงคะแนนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเพื่อที่จะให้สะดวกต่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับเพราะว่าจากข้อมูลของบุรีรัมย์จริงๆคนบุรีรัมย์นะครับก็คือทั้งหมดเลยเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ 60,000 ท่านนายจ้างก็ 2,000 กว่านายจ้างไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนนะครับหลายๆแห่งก็จะมีโดยเฉพาะกลุ่มไม่ลงทะเบียนนะครับก็จะอยู่ที่หลักพันนะครับโดยเฉพาะศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าที่เลือกตั้งที่2 3 4นะครับก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ประมาณ 7,000 ต่อแห่งนะครับรวมไปถึงอำเภออื่นๆที่เป็นอำเภอใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นลำไปมาศนะครับพุทธสงฆ์กสังแล้วอีกหลายอำเภอครับนางรองเองก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีผู้ที่ไม่ใช้ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่ามีสิทธิ์เนาะซึ่งเราแยก
คนละที่เลือกตั้งเพื่อความสะดวกในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็เพิ่มให้เขาเป็นการให้เป็นเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับท่านด้วยนะครับเราพยายามที่จะจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสให้บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดแล้วก็ให้ความสะดวกให้กับท่านมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นการมีส่วนร่วมของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นอาจจะเดินเหินไม่สะดวกเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เพราะว่ารอบนี้ในแต่ละที่เลือกตั้งเราก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับตามนะครับที่สามารถดำเนินการได้คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งก็รวมประธานด้วยก็5นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราก็เพิ่มเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ในแต่ละสภ.นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับหรืออสนะครับในแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเทศบาลก็เจ้าหน้าที่ป้องกันพนักงานป้องกันเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับเพราะว่าในแต่ละที่เลือกตั้งถึงเราจะใช้หอประชุมของอำเภอหรือหอประชุมเทศบาลก็ตามแต่ชุดเรานะครับเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากที่ทำการปกครองจังหวัดดังนั้นในการที่แจ้งเวียนนะครับแล้วก็ให้ทางอำเภอได้ส่งนะครับข้าราชการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปกครองรวมไปถึงข้าราชการในสังกัดนะครับร่วมนะครับเป็นคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะครับแต่ว่าที่เลือกตั้งที่หนึ่งก็จะเป็นในกลุ่มของอำเภอส่วนที่เลือกตั้งที่สองก็จะเป็นของท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลนะครับอื่นๆครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์เพราะฉะนั้นวันที่เลือกตั้งจริงนะครับท่านจะมีความสะดวกนะเพราะว่าเราได้เตรียมการไว้นะครับเรามีการประชุมซักซ้อมมีการทดลองเสมือนจริงนะครับให้เข้าใจว่า เวลาเราจะนับคะแนนหรือการบริหารจัดการในที่เลือกตั้งเราจะทำยังไงเนาะเพราะว่าการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมมันจะไม่เหมือนการเลือกตั้งของส.ส.หรือส.ท.หรือท้องถิ่นต่างๆครับซึ่งจะไม่ได้กาเนาะเป็นการเขียนหมายเลขครับอย่างที่นำเรียนครับว่านายจ้าง78ผู้ประกันตน102นะครับถ้าทำเป็นบัตรเลือกตั้งมาก็ใหญ่อยู่เยอะอยู่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจะอยู่วาระละ2ปีคราวละ2ปีนะครับก็ถ้าปีนี้6 9 7 0 7 1ครับเดี๋ยวก็71ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะมีการแก้ไขนะครับเพราะจริงๆเราก็จะมีการร่างระเบียบตรงไหนที่เรามองว่ามันทำให้การเลือกตั้งนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะครับต้องได้รับความสะดวกได้รับการความรวดเร็วรวมไปถึงการมีส่วนร่วมต่างๆให้มากที่สุดนะครับเราก็จะพยายามมีการปรับแก้แล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปแล้วนะครับกกต.ไอ้กกต.นะครับของกระทรวงแรงงานเราที่เป็นดูแลเรื่องเลือกตั้งนะครับจะประกาศรับรองผลนะครับได้เร็วที่สุดวันไหนนะครับก็อยู่ในกำหนดเวลาครับถ้าเกิดว่าหลังจากรับคะแนนนะครับเราก็จะมีคะแนนดิบคร่าวๆนะที่จะส่งไปให้กกต.นะครับเพื่อที่จะสรุปรายงานผลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประชุมเพื่อที่จะรับรองผลเนาะก็หวังว่าวันที่11ตุลานะครับทุกท่านก็จะไปนะครับใช้สิทธิ์ของท่านนะครับ1คนเลือกได้7คนนะครับเสียงเนาะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับก็ถ้ามีผลการเลือกตั้งที่ยังไม่เป็นทางการมาเราก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะก็พบกันนะครับทุกวันพุธนะครับ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11นาฬิกานะครับทางสวทบริรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับผมดารันพัฒน์อนนท์วิทย์นะครับคนซอกกล่าวลูกหลานชาวบริรัมย์ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมรับมือฝนภาคใต้
6: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานติดตามสถานการณ์ฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดมีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์โดยพื้นที่ประสบปัญหาจะเร่งส่งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายจะเคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแนวโน้มปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลดลงพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาขณะที่ลุ่มน้ำยมใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำส่วนภาคตะวันออกเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายลงทะเลส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเร่งสูบและระบายน้ำโดยเฉพาะคลองรังสิตประยุรศักดิ์พร้อมเตรียมรับมือฝนที่อาจตกเพิ่มขณะที่ภาคใต้ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์โดยขณะนี้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกและเครื่องจักรรวมประมาณ786หน่วยสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ข้อ ครอบคลุมทั้งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปภิชา นันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกและทางการเคนยาร่วมยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในเคนยาองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการวันนี้ระบุว่า WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการเคนยาเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้นหลังทางการเคนยายืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกซึ่งเป็นพลเมืองเคนยาที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดย WHO และทางการเคนยาประสานงานด้านการสอบสวนโรครวมทั้งติดตามและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีโบลารายนี้และสิ่งสำคัญเร่งด่วนในเวลานี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมโดยเร็วก่อนที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะมีโอกาสแพร่กระจายเป็นวงกว้างคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับรายการจัดหางานสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาระที่สำคัญต่างๆจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำหรับพุธนี้นะคะตรงกับวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันนางพรสวรรค์สุขรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะเพื่อกระชับเวลานะคะขอเริ่มที่ข่าว

รัฐปีนังประเทศมาเลเซียนะคะตำแหน่งงานนะคะคือพนักงานนวดแผนไทย3อัตรานะคะเพศชาย1อัตราเพศหญิง2อัตรานะคะเปิดรับสมัคร1ถึง20ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคุณสมบัติสำหรับผู้สมัครงานนะคะก็คืออายุอยู่ระหว่าง23ปีถึง44ปีมีใบรับรองฝึกอบรมการนวดไทยไม่น้อยกว่า150ชั่วโมงจากสถาบันที่รับรองสุขภาพแข็งแรงผ่านการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กำหนดมีทัศนคติดีและที่สำคัญคือมีมารยาทที่ดีนะคะสำหรับรายได้และสวัสดิการนะคะคือเพศชายค่าจ้าง 2,500 ริงกิตต่อเดือนหรืออยู่ประมาณ 21,120 บาทไทยนะคะเพศหญิงค่าจ้าง 2,000 ริงกิตต่อเดือนนะคะประมาณ 16,096 บาทไทยนะคะสวัสดิการฟรีที่พักฟรีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมีตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีเมื่ออยู่ครบสัญญานะคะฟรีข้าวสารและอุปกรณ์ครัวมีประกันภัยคุ้มครองสัญญาจ้าง2ปีทำงาน7ชั่วโมงครึ่งต่อวันนะคะ6วันต่อสัปดาห์วันหยุดประจำสัปดาห์1วันนะคะรับสมัครได้ที่เว็บไซต์นะคะ toea.doe.go.th นะคะก็ลองสมัครดูนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะไปร่วมงานที่ประเทศมาเลเซียนะคะในตำแหน่งพนักงานนวดไทย3อัตรานะคะข่าวต่อไปนะคะก็รับสมัครงานเช่นเดียวกันนะคะค้นหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์นะคะระหว่างวันที่1ถึง19ตุลาคม2569ตำแหน่งงานและจำนวนที่รับสมัครนะคะคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะจำนวน100อัตราเยอะมากนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะคือ 1. สัญชาติไทยนะคะ 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะเพศหญิงนะคะส่วนสูง158เซนติเมตรขึ้นไปปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์นะคะคือคะแนนภาษาอังกฤษนะคะถูกอีกได้ขั้นต่ำ600นะคะแล้วก็มีคะแนนนะคะของ TOEFL นะคะคะแนนขั้นต่ำ500นะคะและผู้สมัครที่สามารถนะคะพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษนะคะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับอัตราค่าจ้างนะคะค่าจ้างพื้นฐานอยู่ที่ 1,550 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรือประมาณ 38,099 บาทต่อเดือนนะคะอันนี้เงินไทยนะคะคนหางานนะคะผู้สนใจสามารถสมัครงานได้ที่เว็บไซต์เช่นเดียวกันนะคะ www.singaporeairline.com นะคะsg/en_uk/sg/careers นะคะตรงนี้ถ้ายังไม่สามารถเห็นใบประกาศได้นะคะก็เข้าทางเว็บไซต์ได้นะคะเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำหรับเงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการนะคะก็คือมีระยะเวลาการจ้างงาน5ปีนะคะชั่วโมงการทำงาน100ชั่วโมงใน14วันต่อเนื่องกันและ200ชั่วโมงใน28วันต่อเนื่องกันนะคะบริษัทจัดที่พักให้ภายใน7วันแรกเมื่อไปถึงสิงคโปร์นะคะบริษัทไม่จัดหาอาหารให้แต่จะมีเงินพิเศษสำหรับค่าอาหารให้นะคะมีการรักษาพยาบาลได้ตามกฎหมายแรงงานของสิงคโปร์โดยมีการจ่ายร่วมกันนะคะและมีวันลาพักผ่อน21วันต่อปีนะคะความคุ้มครองด้านการประกันตามกฎหมายแรงงานสิงคโปร์กำหนดนะคะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกนะคะต้องเข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลา4เดือนโดยผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจึงจะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือได้นะคะก็เข้าไปดูนะคะก็จะมีประกาศรับสมัครงานทำตามขั้นตอนได้หรือถ้าไม่เข้าใจก็โทรสอบถามได้ที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์044-666-538-106นะคะข่าวต่อไปนะคะข่าวต่อไป

ไปก็จะเป็นในเรื่องของกรมการจัดหางานนะคะได้ยกระดับดูแลคนไทยไปทำงานต่างประเทศเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนสร้างหลักประกันคนหางานและครอบครัวนะคะโดยกรมการจัดหางานนะคะก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลและคุ้มครองคนหางานให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะคะโดยกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศนะคะก็เป็นกลไกหนึ่งนะคะสำคัญในการสร้างหลักประกันและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกกองทุนเมื่อประสบนะคะเมื่อประสบเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะกระทรวงแรงงานนะคะก็มีในเรื่องของการส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้มีการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานนะคะไปทำงานในต่างประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งนะคะจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569ได้มีการปรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนและสิทธิประโยชน์นะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะโดยกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนนะคะ 1,000 บาทต่อคนกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุน 1,000 บาทต่อคนนะคะพร้อมเพิ่มนะคะวงเงินช่วยเหลือในหลายกรณีนะคะอาทิเช่นกรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศนะคะจากเดิมจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทแต่ตอนนี้นะคะถ้าจ่ายเงินเข้ากองทุน 1,000 บาทเพิ่มเป็นไม่เกิน 60,000 บาทนะคะกรณีถูกเลิกจ้างหรือพิการหรือทุกพลภาพนะคะจากเดิมมีการช่วยเหลือ 15,000 บาทเพิ่มเป็น 30,000 บาทเท่าตัวเลยนะคะกรณีภัยสงครามหรือโรคระบาดนะคะจาก 15,000 บาทเป็น 25,000 บาทนะคะและกรณีเสียชีวิตปรับเป็น 60,000 บาทนะคะเพื่อเพิ่มความคุ้มครองและช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนหางานและครอบครัวได้นะคะและสำหรับสมาชิกกองทุนเดิมที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ใหม่นะคะก็สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ส่งเงินเพิ่มเติมให้ครบ 1,000 บาทได้นะคะระหว่างวันที่5ตุลาคมถึง3ธันวาคม2569โดยผู้ที่เคยส่งเงินเข้ากองทุน300บาทก็ส่งเพิ่มซะ7เป็นส่งเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนะคะและผู้ที่เคยส่งเงิน400บาทนะคะก็ส่งเพิ่มอีก600บาทนะคะก็เป็น 1,000 บาทนะคะและผู้ที่เคยส่ง500บาทนะคะก็ส่งเพิ่มอีก500บาทนะคะก็จะเป็น 1,000 บาทนะคะส่วนสมาชิกเดิมที่ไม่ประสงค์ส่งเงินเพิ่มเติมก็ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เดิมจนครบระยะเวลาคุ้มครองนะคะสำหรับการลงทะเบียนดำเนินการได้5ขั้นตอนนะคะโดยสแกน QR Code เข้าสู่ช่องทางการลงทะเบียนนะคะกรอกข้อมูลสมาชิกโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขบัตรสมาชิกกองทุนพร้อมระบุประเทศที่ทำงานนะคะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแจ้งความประสงค์ส่งเงินเพิ่มเติมและส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนนะคะและที่สำคัญคือรอเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดจำนวนเงินที่ต้องชำระและวิธีการชำระเงินเพิ่มนะคะการปรับเกณฑ์กองทุนนะคะก็ที่สำคัญนะคะก็เป็นกลไกนะคะในการเพิ่มหลักประกันให้คนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยนะคะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นนะคะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคนหางานและครอบครัวนะคะดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิกกองทุนเดิมนะคะที่ประสงค์รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ลงทะเบียนและส่งเงินเพิ่มเติมได้นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะทั้งนี้ก็สามารถนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044-666-538ต่อ106ในวันและเวลาราชการนะคะข่าวต่อไปนะคะก็เพื่อเป็นการเตือนภัยนะคะมิจฉาชีพนะคะหลอกลวงคนหางานไปต่างประเทศย้ำนะคะย้ำอย่าเชื่ออย่าโอนอย่าเสี่ยงตรวจสอบก่อนโอนเงินนะคะ
3อย่านะคะอย่าเชื่ออย่าโอนและอย่าเสี่ยงนะคะเนื่องจากว่านะคะปัจจุบันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศยังเป็นปัญหาที่กรมการจัดหางานให้ความสำคัญนะคะโดยมิจฉาชีพมักใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเช่น Facebookไลน์นะคะโฆษณาตำแหน่งงานเสนอค่าตอบแทนในอัตราที่สูงนะคะหรือชักชวนให้โอนเงินล่วงหน้าก่อนที่คนหางานจะพบว่าไม่มีงานจริงและไม่สามารถเดินทางได้นะคะหรือถูกหลอกให้เสียทรัพย์นะคะกรมการจัดหางานนะคะขอให้คนหางานเพิ่มนะคะความระมัดระวังก่อนสมัครงานหรือเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยควรเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนดังนี้คือ 1. นะคะตรวจสอบบริษัทจัดหางานนะคะว่าได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนไปทำงานต่างประเทศหรือไม่ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนะคะที่เว็บไซต์ doe.go.th/ipd นะคะipd นะคะ2ตรวจสอบงานและนายจ้างทั้งตำแหน่งงานสถานที่ทำงานค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างงานว่ามีอยู่จริงและตรงกับที่ประกาศหรือไม่นะคะ3นะคะระวังข้อเสนอที่ผิดปกติเช่นเสนอค่าตอบแทนในอัตราที่สูงเกินจริงมีการเร่งรัดให้ตัดสินใจหรือเรียกเก็บเงินล่วงหน้าโดยไม่มีข้อมูลหรือเอกสารที่ชัดเจนหากมีข้อสงสัยควรหยุดตรวจสอบก่อนและไม่ควรรีบโอนเงินใจเย็นๆก่อนนะคะ 4. นะคะเลือกเดินทางผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสามารถขอความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดปัญหานะคะทั้งนี้นะคะกรมการจัดหางานนะคะก็มีการเดินหน้ามาตรการ3ปมาตรการ3ปได้แก่ป้องกันปราบปรามและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นะคะโดยมีการเฝ้าระวังโฆษณาหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสกัดกั้นการลักลอบเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะคะรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้โฆษณาชักชวนหรือจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นกรมการจัดหางานนะคะจึงฝากถึงพี่น้องคนหางานว่าอย่าเชื่ออย่าโอนและอย่าเสี่ยงนะคะก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศขอให้ตรวจสอบนายจ้างบริษัทจัดหางานตำแหน่งงานค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆให้รอบคอบหากพบข้อสงสัยควรสอบถามสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนไม่ควรรีบโอนเงินหรือทางหรือเดินทางตามคำชักชวนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะเน้นย้ำนะคะอย่าเชื่ออย่าโอนและอย่าเสี่ยงนะคะตรวจสอบก่อนโอนเงินนะคะข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการชำระเงินหลักประกันของนายจ้างรายใหม่กรณีคนต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างผ่านระบบ e-work permit มาเรื่องต่างด้าวกันบ้างนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็น1เลยนะคะคนต่างด้าวกลุ่ม MOU นะคะ2คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชามติครม.เมื่อวันที่24กันยายน2567และกลุ่มต่ออายุที่ใบอนุญาตหมดอายุวันที่13ก

ารที่ต้องใช้ก็จะมีสำเนาใบสิทธิ์หรือเอกสารที่ได้รับจากในระบบที่ปรากฏเลขคำขอแจ้งเข้านะคะภายใน7วันทำการนับตั้งแต่วันที่ชำระค่าธรรมเนียมในระบบแล้วนะคะสำหรับคำขอที่ได้รับการยกเว้นการชำระหลักประกันก็คือ1มีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ดำเนินการยื่นคำขอผ่านบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ2นายจ้างที่ได้รับมีการชำระเงินหลักประกันของกลุ่มมติครม.นะคะดังกล่าวครบ 100,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใดก็ติดต่อทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวหมายเลขโทรศัพท์044-666-538นะคะและข่าวสุดท้ายวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของขอเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการนะคะที่ได้ให้สิทธิ์ตามมาตรา35เปิดโอกาสให้คนพิการมีงานมีอาชีพสร้างรายได้ภายใน31ธันวาคม2569นี้นะคะคือกรมการจัดหางานนะคะก็ขอเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนะคะได้ยื่นแจ้งการขอให้และขอรับสิทธิตามมาตรา35ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569นะคะซึ่งกรมการจัดหางานโดยสำนักงานจัดหางานนะคะก็เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการรับเรื่องการยื่นให้สิทธิจากนายจ้างสถานประกอบการและการขอรับสิทธิของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนะคะโดยกฎหมายนะคะก็ได้กำหนดไว้นะคะให้นายจ้างนะคะที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องดำเนินการนะคะให้สิทธิกับคนพิการนะคะถ้าหากมีข้อขัดข้องหรือสงสัยประการใดนะคะก็ติดต่อได้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีนะคะค่ะนี่ก็คือสาระดีๆกับทางสำนักงานนะคะที่ได้นำมาฝากในวันนี้นะคะก็สามารถติดตามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันทุกวันพุธนะคะกับรายการจัดหางานสัมพันธ์นะคะและที่สำคัญนะคะสำนักงานจัดหางานนะคะจะได้นำความรู้และความเคลื่อนไหวต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางสำนักงานนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบในโอกาสต่อไปนะคะเราชาวจัดหางานทุกคนนะคะต่างมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้ทุกคนมีรายได้มีงานทำนะคะสำหรับวันนี้

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารกรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ
5: โปรดระวังหางานต่างประเทศออนไลน์ได้งานไม่ตรงปกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งเตือนคนหางานออนไลน์ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศดังนี้ 1. ประเทศเมียนมาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครคนไทยเพศหญิงบุคลิกดีทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงโรงแรมหรือคาสิโน 2. ประเทศกัมพูชาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด 3. ประเทศฟิลิปปินส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆอาทิแอดมินออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่การตลาด 4. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานตกแต่งสวนพนักงานนวดสปางานการตลาดงานดูเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกสอบถามที่กรมการจัดหางานเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044 666 538

ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการรอบรู้แรงงานนะคะดำเนินรายการโดยกาญจนาอินทราสูงเนินนะคะจากสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีสิทธิประโยชน์นะคะกับแรงงานที่ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีนะคะให้ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของตนเองนะคะแต่จะต้องไปทำงานที่เกาหลีโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คือการไปทำงานโดยผ่านการจัดส่งของกรมการจัดหางานก็คือระบบ EPS นะคะซึ่งบุคคลที่จะไปทำงานที่เกาหลีเนี่ยค่ะจะต้องสมัครแล้วก็สอบผ่านนะคะถึงจะได้ไปนะคะแล้วนะคะบุคคลที่ได้ไปทำงานแล้วนะคะคุณก็ถือว่าเป็นแรงงานที่ทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็จะมีสิทธิที่ประโยชน์อันพึงได้นะคะในสิทธิของคุณที่พึงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณก็จะต้องสมัครนะคะเข้ากับบริษัทซัมซุงประกันภัยนะคะซึ่งจะรับผิดชอบนะคะให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในระหว่างทำงานนอกเวลาทำงานเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตแต่นะคะเราก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับผู้ใช้แรงงานของเรานะคะเราก็อยากจะให้ท่านเนี่ยไปทำงานให้ครบสัญญาจ้างนะคะแล้วก็มีเงินมีทองกลับมาบ้านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแรงงานผู้ใช้แรงงานก็จะต้องยึดถือระเบียบวินัยแล้วก็กฎของนายจ้างแล้วก็ของบริษัทด้วยนะคะคุณถึงจะอยู่ครบสัญญาจ้างแล้วก็คุณก็จะได้เงินตามอัตราค่าจ้างที่คุณได้ลงนามในสัญญาจ้างนั้นๆ นะคะซึ่งบริษัทซัมซุงประกันภัยเนี่ยคุณก็ต้องสมัครเพื่อที่จะในกรณีที่เกิดเอ็กซิเดนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยอุบัติเหตุในระหว่างทำงานนอกเวลาทำงานคุณก็จะได้สิทธิ์อันพึงได้ของคุณนะคะแต่คุณก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทซัมซุงด้วยนะคะซึ่งกรณีที่ไปถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยผ่านระบบ EPS หมายถึงรัฐจัดส่งนะคะของกรมการจัดหางานนะคะคุณก็จะต้องสมัครนะคะชื่อนะคะก็คือเงินประกันการเดินทางกลับนะคะและเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างนะคะเงินประกันการเดินทางกลับก็คือเงินค่าตั๋วเครื่องบินนะคะในกรณีที่เกิดกรณีฉุกเฉินนะคะเงินที่คุณส่งไปนะคะที่คุณเป็นสมาชิกเนี่ยคุณก็จะได้รับเงินคืนนะคะแต่คุณจะต้องกลับมาประเทศไทยก่อนนะคะคุณถึงจะได้ยื่นขอรับเงินดังกล่าวนะคะเงินประกันการเดินทางกลับนะคะประมาณก็400,000วอนถึง 440,000 วอนนะคะส่วนเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างก็คือเงินแทจึกกึมนะคะคุณก็จะต้องทำงานให้ครบกับในครบสัญญาจ้างที่คุณได้ตกลงก่อนเดินทางไปทำงานกับนายจ้างนะคะก็เงื่อนไขก็คือเงินที่คุณจะได้เนี่ยเงินแทจึกกึมเนี่ยคุณทำงานกับนายจ้าง1ปีขึ้นไปนะคะคุณก็จะได้รับเงินชดเชยที่คุณจะได้นะคะเท่ากับอัตราค่าจ้างที่คุณเอาประกัน1เดือนเท่ากับ1ปีคุณไป3ปีคุณก็จะได้รับเงินเดือน3ปีจากนายจ้างนะคะแต่คุณจะต้องยื่นหลังจากที่คุณอยู่ครบสัญญาจ้างนะคะคุณถึงจะยื่นได้นะคะการยื่นขอรับเงินประกันการเดินทางกลับและเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างนะคะจะยื่นได้ที่กระทรวงแรงงานนะคะสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะหรือจะเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะส่วนสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอยู่ที่ชั้น2นะคะสามารถยื่นขอรับเงินประกันการเดินทางกลับและเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างได้หลังจากที่คุณเดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีแล้วนะคะหรือคุณจะยื่นนะคะได้ที่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีนะคะซึ่งจะดูแลระบบการอนุญาตจ้างงานของระบบ EPA นะคะสำหรับจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศเกาหลีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่ตั้งของEPA นะคะก็คือกระทรวงแรงงานอาคารประกันสังคมนะคะเขตพื้นที่3ชั้น12นะคะถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงกรุงเทพนะคะคุณจะหลังจากที่คุณกลับมาจากเกาหลีคุณก็อาจจะยื่นที่สำนักงานใหญ่ก็คือ EPS โดยตรงได้ก็ได้นะคะส่วนหากท่านสงสัยว่าคุณต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะก็สอบถามได้นะคะที่
02นะคะ2459433นะคะ02-245-9433นะคะผู้ใดที่ประสงค์จะยื่นที่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีหรือEPS นะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับส่งแรงงานไปทำงานที่เกาหลีนะคะคุณก็สามารถยื่นได้นะคะส่วนสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก่อนที่คุณจะเดินทางเข้ามานะคะคุณก็มีสามารถสอบถามมาก่อนล่วงหน้าได้นะคะว่าคุณต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอรับเงินประกันดังกล่าวนะคะก็จะเป็นเงินประกันการเดินทางกลับหรือเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างบางท่านอาจจะไม่ได้ทั้งสองอย่างบางท่านอาจจะได้เพียงอย่างเดียวนะคะค่าตั๋วบินนะคะบางท่านอาจจะได้ทั้งสองอย่างหรือบางท่านไม่ได้สมัครค่าตั๋วบินหรือท่านสมัครแทจิกึมท่านก็จะได้ในส่วนที่คุณสมัครนะคะส่วนเอกสารที่สามารถยื่นเอกสารที่ยื่นประกอบในการขอรับเงินดังกล่าวนะคะก็จะเป็นพาสปอร์ตที่คุณใช้เดินทางเข้าเกาหลีนะคะถ้าคุณมีสองเล่มคุณก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะใบกาม่านะคะกรณีท่านใดที่ไม่มีใบกาม่าไม่มีบัตรกาม่านะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีบัตรกาม่าแจ้งเป็นตัวเลขก็ได้นะคะหรือบางท่านที่ไม่มีทั้งใบกาม่าและไม่มีทั้งตัวเลขนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามหมายเลขบัตรกาม่าได้นะคะที่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีหรือสถาบันสำนักงาน EPS นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณไม่ต้องเข้าไปก็ได้คุณแค่แจ้งชื่อสกุลแล้วก็นัมเบอร์พาสปอร์ตนะคะเขาก็จะแจ้งเลขกาม่าให้คุณนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นนะคะ02-245-9433นะคะเขาก็จะแจ้งกรณีคุณจะไม่ใช่เจ้าตัวนะคะทาง EPS เขาจะไม่บอกนะคะเขาจะบอกกับเจ้าตัวโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะให้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนโทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่ายื่นแทนเนี่ยไม่ได้นะคะเจ้าตัวจะต้องยื่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะขณะนี้นะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ส่งเอกสารส่งจดหมายนะคะไปยังแรงงานที่เคยเดินทางไปทำงานที่เกาหลีแล้วชื่อตกหล่นนะคะหมายถึงว่าท่านน่ะไม่ได้ยื่นขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินหรือเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างนะคะก็เงินก็ตกค้างอยู่ที่ EPS นะคะเราก็ไม่อยากให้เงินตกค้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินของตัวท่านนะคะจะช้าจะเร็วท่านก็ต้องมายื่นนะคะส่วนท่านใดที่ขณะนี้นะคะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไต้หวันหรืออิสราเอลนะคะแต่บังเอิญว่ามีจดหมายแจ้งให้ท่านมายื่นขอรับเงินประกันดังกล่าวนะคะก็ขอให้ญาตินะคะหรือเป็นพ่อแม่หรือทางครอบครัวภรรยานะคะโปรดโทรศัพท์มานะคะที่หมายเลขดังข้างล่างจดหมายนะคะจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานนะคะท่านก็กรณีท่านใดที่เจ้าตัวเนี่ยไม่อยู่กลับไปทำงานอีกรอบนะคะก็โทรศัพท์มาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าขณะนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยอยู่ที่ประเทศไหนนะคะเราจะได้แนะนำว่าจะต้องดำเนินการอะไรอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็ส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าตัวโดยตรงแล้วก็ได้รับจดหมายจากทางเรานะคะก็คือได้รับจดหมายจากทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยท่านก็สแกน QR code นะคะมันอยู่มุมขวาด้านล่างของจดหมายที่เราแจ้งไปนะคะมันจะเป็นขั้นตอนการยื่นนะคะจะยื่นทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือคุณไม่สะดวกยื่นทางออนไลน์คุณก็มายื่นกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและจะมีเอกสารประกอบในการยื่นเราก็แนบไว้ใน QR code พร้อมนะคะเดี๋ยวนี้การติดต่อราชการก็สะดวกนะคะจะมี QR code นะคะมุมของแต่ละหน่วยงานนะคะซึ่งสำนักงานแรงงานก็เช่นกันนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อทางแรงงานนะคะแล้วก็ลด
ขั้นตอนนะคะเราก็จะอำนวยความสะดวกให้นะคะเช่นดังเช่นที่เรามี QR code ให้เพื่อความสะดวกในการยื่นนะคะบางท่านเนี่ยมีลูกมีหลานนะคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วก็จะคล่องนะคะเราก็สามารถยื่นผ่าน QR code สแกน QR code แล้วก็ยื่นโดยตรงไปที่ EPS นะคะแต่เอกสารที่แนบไฟล์เนี่ยคุณจะต้องมีครบนะคะหรือท่านใดที่ไม่สะดวกในเรื่องโทรศัพท์นะคะคุณก็สามารถมายื่นได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์หรือจะไปที่กระทรวงแรงงานนะคะสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศหรือจะไปที่สถาบันบริการเกาหลีนะคะ EPS นะคะก็ได้เช่นกันนะคะและสำหรับผู้ที่ไปถูกต้องตามกฎหมายนะคะอีกเคสหนึ่งก็คือเงินกุ๊กมินยอนกึมนะคะผู้ที่เคยไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีนะคะสามารถยื่นขอรับเงินกุ๊กมินยอนกึมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องกลับมาจากเกาหลีไม่เกิน5ปีนะคะคุณถึงจะสามารถยื่นได้แต่ถ้าคุณกลับมาเกิน5ปีคุณก็ต้องรอจนอายุครบ60ปีคุณถึงจะสามารถยื่นได้นะคะเอกสารในการประกอบขอยื่นขอรับเงินกุ๊กมินยอนกึมนะคะก็เหมือนกับยื่นขอรับเงินค่าตั๋วนะคะพาสปอร์ตนะคะมีกี่เล่มคุณก็ต้องถ่ายมาให้ครบนะคะถ่ายทุกหน้าที่มีตาประทับนะคะกรณีท่านใดที่มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลคุณก็ต้องถ่ายด้วยนะคะบัญชีธนาคารนะคะยกเว้นออมสินแล้วก็ธ.ก.ส.นะคะแต่ต้องเป็นชื่อของตนเองนะคะใบกาม่านะคะแล้วก็บัตรประชาชนเอกสารประกอบในการยื่นขอรับเงินกุ๊กมินยอนกึมนะคะเอกสารประกอบอย่างละ2ชุดนะคะยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศหรือจะเป็นสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดแต่ท่านใดที่มีภูมิลำเนาที่จะสามารถยื่นได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็สามารถยื่นได้นะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่คุณกลับมาจากเกาหลีต้องไม่เกิน5ปีนะคะคุณถึงจะสามารถยื่นขอรับเงินดังกล่าวนะคะเงินกุ๊กมินยอนกึมนะคะก็เป็นเงินของแรงงานที่มีสิทธิ์ที่จะได้นะคะเป็นเงินบำนาญแห่งชาติแต่แรงงานก็เหมือนเช่นเคยนะคะถ้าท่านไปผิดกฎหมายท่านจะไม่ได้เงินที่เราได้ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเบื้องต้นนะคะบางท่านที่ไปอย่างผีน้อยนะคะไปผิดกฎหมายท่านก็จะไม่ได้รับเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสมมติท่านเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงานนอกเวลาทำงานท่านก็จะไม่ได้รับเงินดังกล่าวนะคะตามสิทธิ์อันพึงได้ตามกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะเราก็อยากจะให้ผู้ที่มีความคิดหรือ อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศไปทำงานที่เกาหลีก็ขอให้ไปถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยการไปสมัครที่กรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อที่จะสอบผ่านของระบบ EPS นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของกรมการจัดหางานในการแจ้งให้แรงงานที่ต้องการประสงค์จะไปทำงานที่เกาหลีก็เดินทางไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายมันก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของเขาอะค่ะหากเกิดกรณีฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในระหว่างทำงานนอกเวลาทำงานเสียชีวิตนะคะท่านก็จะได้สิทธิ์ตามกฎหมายนั้นๆ นะคะเราก็ไม่อยากจะให้ท่านไปโดยผิดกฎหมายนะคะมันก็จะเสี่ยงมันก็จะมีการสูญเสียทั้ง เงินนะคะเสียทั้งสวัสดิการที่พึงจะได้ของคุณนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะทางผู้ควบคุมเสียงที่อำนวยความสะดวกให้ทาง เรานะคะสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ได้มาประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของแรงงานที่เคยไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะให้ได้รับทราบทุกอาทิตย์นะคะทุกวันพุธเวลา 11:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 วันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ผู้นำสหรัฐเตรียมหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระลอกของรัสเซียนักกีฬาพาราทีมชาติไทยพร้อมแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยกีฬาบ็อกเซียและยกน้ำหนักพร้อมชิงเหรียญทองอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนบูรณาการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยและเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนภาคใต้ให้เตรียมพร้อมระบบขนส่งอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งเพื่อสำรองและลำเลียงอาหารพร้อมรับประทานไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนพร้อมปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: สถานการณ์ก็ปรับระดับขึ้นมามีโอกาสเป็นปกติมากขึ้นทุกพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ในบางจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถระบายน้ำแล้วก็ทำให้ยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราพื้นที่ในเขตปริมณฑลอีกหลายจังหวัดช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวันสองวันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับ
2: ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติศึกษาการพัฒนาโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะเป็นส่วนสำคัญของระบบกักเก็บและระบายน้ำตามนโยบายของกรมชลประทานโดยได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เร่งศึกษาแนวทางการขยายและเพิ่มพื้นที่แก้มลิงอย่างต่อเนื่องทางนี้ได้รับข้อเสนอจากนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการแก้มลิงเพิ่มเติมซึ่งได้นำข้อเสนอดังกล่าวสั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งพิจารณาภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่หากอยู่ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถดำเนินการได้โดยตรงทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการทันทีรวมทั้งให้กรมชลประทานจัดทำแผนงานร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมกรมชลประทานปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศแบบเชิงรุกด้วยการหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤตและติดตั้งเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง
4: นายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานยังคงติดตามสภาพฝนน้ำเหนือและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิด มีการปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และพื้นที่ไหนมีปัญหาให้เร่งนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เคลื่อนย้ายทรัพยากรไปเสริมจุดที่ยังมีความเสี่ยงทันทีสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเนื่องจากน้ำทางตอนบนเริ่มลดลงควบคู่กับการปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เหมาะสมเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแต่ยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและสถานการณ์ฝนในระยะนี้อย่างใกล้ชิดด้านลุ่มน้ำยมได้ใช้พื้นที่ทุ่งบางระกำช่วยหน่วงน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกยังคงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลซึ่งช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำชะลอตัวส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรียังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประจำจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างและอำเภอเมืองเพชรบุรีเตรียมรับมือและเร่งระบายน้ำหากมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลดปริมาณน้ำสะสมและเตรียมพื้นที่ไว้รองรับฝนที่อาจตกเพิ่มรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานชี้แจงเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำพื้นที่ตอนบนทั้งเชียงใหม่และน่านรวมถึงเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้โดยระบายน้ำท้ายเขื่อนเท่าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและการเกษตรสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากเมื่อวาน 30-40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมลดการระบายน้ำผ่านแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและคลองชายนาทป่าสักคาดว่าระดับน้ำพื้นที่ท้ายน้ำจะลดลงประมาณ 10-25 เซนติเมตรส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองรองรับฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบายน้ำประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากยังมีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่จึงอาจปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตรแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ารอบที่ผ่านมาขณะที่ภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานระดมเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายคาดว่าสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายหลังระดับน้ำทะเลลดลงล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569กรมทางหลวงเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เวลา24นาฬิกาหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่เสนอเร่งเยียวยาลดภาระเอกสารช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือโดยประเด็นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการวางระบบป้องกันในระยะยาวนายพัชรินปิตุเตชะ ส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมาพร้อมเสนอให้รัฐช่วยตรวจสอบเอกสารแทนประชาชนที่เอกสารสำคัญสูญหายไปกับน้ำท่วมรวมถึงเรียกร้องให้ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดระยองไม่ให้การบริหารเขื่อนและระบบน้ำเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเช่นเดียวกับนางการดีเลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่รับผลกระทบโดยลดขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและการยื่นเอกสารให้น้อยที่สุดขณะที่นายเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนเสนอแนวคิดให้เร่งระบายน้ำในพื้นที่คูคตตำสามแก้วและรังสิตซึ่งเผชิญน้ำท่วมต่อเนื่องพร้อมเสนอให้ใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปัตเตมีเป็นพื้นที่รับน้ำและพิจารณาควบรวมเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่รอยต่อและระบบระบายน้ำที่ไม่เชื่อมโยงกัน
6: วันนี้เนี่ยอย่าเชียวยาเพียงแค่โครงสร้างของพื้นที่อาศัยเครื่องมือทำมาหากินก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะอยากจะขอเร่งรัดให้ติดตามในเรื่องของซอฟท์โลนนะคะสำหรับเครื่องมือทำหากินสำหรับผู้ค้ารายย่อยผ่านธนาคารออมสินและกระบวนการการพิสูจน์ทราบตัวตนต้องง่ายที่สุดเพราะข้อมูลทุกอย่างมีอยู่ที่รัฐแล้วไม่มีความจะเป็นอะไรจะต้องขอข้อมูลให้ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้ว
7: ท่านประธานผมมีข้อเสนอ2เรื่องสนามกอล์ฟทูปะเตมีผมพูดว่าเอามาทำสวนสาธารณะล่าสุดน้ำเต็มกองทัพอากาศบอกว่าจะให้เป็นพื้นที่รับน้ำยินดีครับขุดเลยให้ลึกมากกว่านี้รองรับน้ำได้มากขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วก็กลายเป็นสวนสาธารณะให้พี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงเทศบาลเมืองคูคตกับเทศบาลเมืองลำสามแก้วตำบลเดียวกันแต่มี2เทศบาลเมืองผมเสนอควบรวมเลยครับพื้นที่ที่เป็นรอยต่อที่เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาท่อระบายน้ำไม่ตรงกันไม่เชื่อมกันนายกคนเดียวเอาอยู่
5: นายสุไลมานบือแนปีแนสสยะลาพรรคประชาชาติหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาร้องขอให้ประธานสภาประสานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือท้องถิ่นในการขุดลอกคูคลองและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งกลุ่มแรกจะโอนภายในช่วงเช้าวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริง
8: นางสาวชลิธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้โดยข้อมูลล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและเร่งส่งต่อให้ธนาคารออมสินแล้วรวมทั้งสิ้น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาพรวมการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีบ้านเลขที่เดียวแต่แบ่งเป็นหลายห้องเช่า หากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำหรับ14จังหวัดภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนเพื่อเตรียมรับมืออย่างเหมาะสมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้โดยเน้นบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำตลอดจนติดตามการคาดการพยากรณ์อากาศและปริมาณฝนที่จะตกว่าจะตกในพื้นที่จังหวัดใดบ้างและมีปริมาณเท่าใดเพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หน่วยงานจะประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเฝ้าระวังลุ่มแม่น้ำบางนาราโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราโดยกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสำหรับพื้นที่เสี่ยงได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุซักซ้อมการปฏิบัติเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงรองรับประชาชนอย่างพร้อมเพรียงโดยอำเภอจะแนะเตรียมศูนย์พักพิง23แห่งอำเภอเจาะไอร้องเร่งขุดลอกคูคลอง23สายพร้อมจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรฉุกเฉินอำเภอสงไห่ปาดีเตรียมศูนย์พักพิง40แห่งอำเภอตากใบเตรียมศูนย์พักพิง49แห่งและอำเภอระแงะจัดชุดเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย4จุดพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราว36แห่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติอันจะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ผลิตและห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกและตรึงราคาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแผนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดว่าขณะนี้กรมการค้าภายในดูแลไม่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนโดยประสานผู้ผลิตซัพพลายเออร์และห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสต็อกสินค้าและปรับแผนการขนส่งเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมนำรถและกำลังพลทหารช่วยขนส่งและลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ที่การเดินทางได้รับผลกระทบขณะเดียวกันจะหารือผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปดูแลต้นทุนวัตถุดิบและขอความร่วมมือให้ตรึงราคาให้นานที่สุดรวมถึงหารือร้านสะดวกซื้อและภาคเอกชนจะทำเมนูทางเลือกในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ ุนการดูแลหลังน้ำลดช่วงปลายเดือนตุลาคมกรมการค้าภายในเตรียมจัดรถโมบายและจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงประสานผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจัดโปรโมชั่นเช่นลดราคาและโครงการเก่าแลกใหม่เพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
11: ในห้วงน้ำท่วมเองนะครับผมได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับห้างร้านห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับรวมทั้งผู้ผลิตสินค้านะครับในหลายๆกลุ่มนะครับก็คงจะได้มีการให้ขอความร่วมมือให้ตึงราคาสินค้าออกไปปลายเดือนตุลาเนี่ยนะครับเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าเราจะได้มีการขับเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำลดลงมาแล้วนะครับก็จะจัดสินค้าราคาประหยัดนะครับลงไปช่วยพื้นพี่น้องประชาชน
10: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในเตรียมเสนอของงบกลางประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินแผนดูแลราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคจนถึงระดับชุมชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและหลังน้ำลดผู้ริมประสบภาภาครายงาน
0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรในช่วงที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉิน
13: พลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศทั้งนี้ตำรวจเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านและวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่ง
14: เราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยและก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับกำหนดในการเตรียมเส้นทาง
13: นอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมวาสนาตระเกตรายงาน
12: และวันนี้เมื่อเวลา 11 นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยจะเข้าร่วมการเสวนาแบบ One on One และพบปะพูดคุยกับ CEO รวมถึงนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลก ราว400คนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดว่าจะเริ่มไตรมาสที่1ปีหน้านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า80%เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนัก

0: ท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดกระทรวงแรงงานเดินหน้าปรับปรุงแผนประกันสังคม5ปีเพื่อให้รองรับสังคมสูงวัยและดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าระบบด้วยการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อจะทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เห็นชอบนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในช่วงปี2571ถึง2575โดยแผนดังกล่าวมี4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การจัดทำกระบวนการและระบบดิจิทัลที่เชื่อถือได้ยกระดับความคุ้มครองและบริการเชิงรุกเสริมสร้างความยั่งยืนและธรรมาภิบาลของกองทุนและยกระดับองค์กรแห่งความเชื่อมั่นสำหรับการพัฒนาระบบบริการจะปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและกระบวนการภายในเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วเป้าหมายสำคัญคือเมื่อเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องร้องขอพร้อมยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมขณะเดียวกันจะเดินหน้าขยายฐานผู้ประกันตนไปยังแรงงานกลุ่มใหม่ให้มากขึ้นเช่นกลุ่มคนทำงานบ้านกลุ่มหาบเร่แผงลอยกลุ่มแรงงานเกษตรและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและดึงคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นส่วนความกังวลเรื่องจำนวนผู้เกษียณอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในปี2579ขณะที่จำนวนผู้ส่งเงินสมทบอาจลดลงจากโครงสร้างสังคมสูงวัยและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมรับมือโดยทบทวนโครงสร้างและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแต่ละมาตราให้เหมาะสมดึงแรงงานกลุ่มใหม่เข้าสู่ระบบมากขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบแทนจากการลงทุนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะที่ดีลดภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD อย่างยั่งยืนหลังพบคนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละกว่า 400,000 ราย
2: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDH 2026ระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญภาระจากโรคไม่ติดต่อในระดับสูงโดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ 400,000 รายต่อปีคิดเป็นร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งมีผลมาจากสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีไขมันเกลือหรือน้ำตาลสูงในการประชุม NCDH 2026ครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิดจากภูมิทัศน์สู่การกระทำการกำกับดูแลปัจจัยเชิงพาณิชย์เพื่อสุขภาวะที่เป็นธรรมโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมและสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพในบริบทประเทศไทยให้เห็นผลกระทบความเสี่ยงโอกาสและกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีข้ามภาคส่วนสร้างฉันทามติและกลไกขับเคลื่อนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น CDOH โดยมุ่งให้เกิดทิศทางร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจสร้างเสริมสุขภาวะในไทยเพื่อให้ความร่วมมือนโยบายและการปฏิบัติที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมสามารถต่อยอดสู่ระดับสากลผ่านเวที PMAC 2027และเวทีนานาชาติต่อไป
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ เพราะความมั่นคงของแผ่นดิน

0: เริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านการระโรคในแคว้นอิคุตส์ภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อการระโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดและรายละเอียดอื่นๆอย่างโปร่งใสภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียอ้างว่าสามารถสกัดการขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ถูกยิงเข้ามายังเมืองคามิสมูชัยทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวมีต้นทางมาจากกรุงซานารวมถึงจังหวัดซาดาและจังหวัดอัมรานซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวนายปีแอร์โกชาทูตฝรั่งเศสประจำอิหร่านเข้ามาพบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนทรุดโทรมกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งส่วนรัฐบาลฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทางการอิหร่านในตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นที่ฟิจิและตูวาลูเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนเพื่อลดขนาดและระยะเวลาของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกขณะที่อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นสูงใกล้ถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียสและกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงพร้อมย้ำว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยจะยิ่งเร่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเปราะบางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือ COP 31ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองอันตันยาทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันโพ9ลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศผู้ชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแข่งได้อย่างยอดเยี่ยมอัชนาโอ๊ตและตองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13ต่อ9แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนน้องแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูก้าวลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13ต่อ8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทวอลเลย์บอลเยาวชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 รอบชิงชนะเลิศจังหวัดศรีสะเกษที่โรงยิมขุนหารจังหวัดศรีสะเกษผลปรากฏว่าโรงเรียนสตรีสิริเกตคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยทีมชายชนะโรงเรียนขู่ขัน2ต่อ0เซต25-20 25-18 และทีมหญิงชนะโรงเรียนไตรมิตร2ต่อ0เซต25-13 25-16 ซึ่งทั้ง4ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปส่วนรอบชิงชนะเลิศจังหวัดขอนแก่นที่สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมชายโรงเรียนชุมแพศึกษาชนะโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2-0 เซต 25-19 25-15ทีมหญิงโรงเรียนหนองเรือวิทยาชนะโรงเรียนเมืองพล 2-0 เซต 25-18 25-23 ซึ่งทั้ง4ทีมได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้าสู่รอบภูมิภาคต่อไปการแข่งขันรถจักรยานยนต์อีเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักปิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนกับเรสที่2นักปิดดาวรุ่งไทยทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอีเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารันการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาได้แก่ยิงธนูกรีธาวีลแชร์เรซซิ่งแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026โดยทีมไทยชุดนี้นำโดยวรวุฒิแสงอัมภาในประเภท BC2 ที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เป็นสมัยที่3และระดามณีกล้าหาญประเภท BC3 เจ้าของแชมป์โลกจากรายการเดียวกันนอกจากนี้ยังมีวิษณุห้วยประดิษฐ์เจ้าของแชมป์เอเชียนพาราเกม4สมัยและพรโชคลาภเย็นแชมป์เอเชียนพาราเกมครั้งก่อนในประเภท BC4 ที่พร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งวรวุฒิแสงอัมภากล่าวว่าความสำเร็จจากแชมป์โลกสมัยที่3ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากหลังซ้อมหนักมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าลุยศึกเต็มที่เพื่อผลงานที่ดีที่สุดแม้จะมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญที่จะประมาทไม่ได้ก็ตามนั่นทัพนักกีฬายกน้ำหนักพาราไทยเตรียมส่งนักกีฬา6คนลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมโดยมีกมลพันธ์กระราชเพชรเจ้าของเหรียญทองแดงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจเป็นหนึ่งในความหวังของทีมโดยผลงานยกน้ำหนักพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก110กิโลกรัมเป็นประมาณ113กิโลกรัมทันทีตั้งเป้ากลับขึ้นโพเดียมและทำลายสถิติของตัวเองสำหรับนักกีฬาไทยทั้ง6คนได้แก่กมลพันธ์กระราชเพชรอรวรรณบุตรโพทองสามราศีหัดหมดนอกสมควรอนนท์และพงศกรชุมชัยขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้งวิ่ง100เมตรและ200เมตรล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับสถิตินักวิ่งที่ทำผลงานดีที่สุดในฤดูกาล2026ผลปรากฏว่าภูริพลบุญสอนขยับจากอันดับ21ขึ้นมาอยู่ที่14ของโลกในปีนี้ประเภท100เมตรด้วยสถิติ 9.90 วินาทีขณะที่ในประเภท200เมตรจากเดิมอันดับ25ของโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่11ของโลกด้วยเช่นกันหลังทำสถิติ 19.88 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ที่นครบริสเบนประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3และเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวท ทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้านั่นแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยเปิดบ้านพบกับบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าในฐานะแชมป์เก่าของรายการเป้าหมายเดียวคือป้องกันแชมป์ให้ได้การคว้าชัยชนะในเกมนัดแรกเป็นสิ่งสำคัญมากต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีดีพอด้านเคนเนตดูโกกัปตันทีมกล่าวว่าตอนที่เคยเจอกับบอร์เนียว FC ซามารินดาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนดังนั้นเกมวันนี้จะแตกต่างไปจากเดิมมีความกดดันที่ต้องพิสูจน์ที่เห็นถึงการป้องกันแชมป์ให้ได้ผลจับสลากฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามพบกับ DPU FC ส่วนรองแชมป์เก่าพีทีประจวบ FC เจอกับนนทบุรียูไนเต็ดชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้ราศีสลัยยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FC ขอนแก่นยูไนเต็ดพบกับ PG ปทุมยูไนเต็ดบุรีพายูไนเต็ดพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC พบกับลำพูนบุรีเออร์เป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: คืน11

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเส้นทางเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70 เซนติเมตรและเวลา 22:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8 เซนติเมตร วันนี้ที่พระภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนมาเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงท่านผู้ฟังคะในโลกของงานหัตถศิลป์ไทยมีวัสดุธรรมชาติชิ้นหนึ่งที่ทั้งสวยแปลกตาและมีตำนานอันงดงามซ่อนอยู่นั่นคือปีกแมลงทับที่ให้สีเขียวคลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยปีกสีเขียวเหลือบฟ้าม่วงวิบวับราวอัญมณีนี้คนอีสานจึงถือเป็นของดีประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของความเอื้อเฟื้อที่ราษฎรถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งงานหัตถศิลป์ไทยย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2498สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานชาวบ้านต่างน้อมนำปีกแมลงทับและแมลงทับที่ตายแล้วตามธรรมชาติมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นจำนวนมากด้วยความเชื่อว่าเป็นของธรรมชาติที่งดงามที่สุดที่พวกเขามี กระทั่งในปีพุทธศักราช2525ระหว่างที่พระองค์ทอดพระเนตรโบราณวัตถุในพระตำหนักต่างๆได้ทรงพบผ้าทรงสะพักประดับปีกแมลงทับของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแม้ผ้าไหมจะเก่าตามกาลเวลาแต่ปีกแมลงทับกลับยังวิบวับสดใสทำให้พระองค์รำลึกถึงปีกแมลงทับที่ราษฎรเคยมอบให้และทราบทันทีว่าวัสดุชิ้นนี้มีคุณค่ามากกว่าที่ใครเคยคิดจากนั้นจึงทรงตั้งแผนกประดับปีกแมลงทับในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาเพื่อพัฒนาวิธีใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทับให้เกิดเป็นงานศิลป์ชั้นสูงทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ของในท้องถิ่นและเพื่อสืบสานภูมิปัญญาที่งดงามของราษฎรไทยและเพื่อให้คนทั่วโลกรู้จักความงามของมันพระองค์จึงได้ทรงสวมชุดฉลองพระองค์ปีกแมลงทับครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2528ทำให้ชุดนี้โดดเด่นจนสื่อมวลชนต่างประเทศลงข่าวชื่นชมอย่างมากท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งด้วยปีกแมลงทับนี้มีวิธีการหลายขั้นตอนซึ่งจะต้องมีความประณีตพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกปีกคัดสีและเตรียมปีกแมลงทับที่นำมาใช้ตกแต่งต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติจึงจะคงทนมีสีเหลือบมันวาวไล่สีต่างกันอย่างสวยงามและเมื่อผ่านกรรมวิธีการเตรียมปีกที่จะช่วยให้ปีกและส่วนต่างๆของแมลงทับไม่เน่าเปื่อยหรือแห้งกรอบแล้วจะสามารถนำมาตกแต่งด้วยการสารไปพร้อมกับการสารย่านลิเผาหรือประดับลงบนงานไม้แกะสลักหรือปักประดับชุดเสื้อผ้าสร้างมูลค่าและด้วยความแวววาวอันเป็นเอกลักษณ์ของปีกแมลงทับทำให้มันถูกเรียกว่าอัญมณีแห่งธรรมชาติที่ส่องประกายไม่มีวันเสื่อมคลายคือมรดกหัตถศิลป์ที่ทั้งโลกชื่นชมและคนไทยภาคภูมิใจอย่างแท้จริงจบบทความประจำวันเรื่องหัตถศิลป์ปีกแมลงทับของฝากชาวบ้านสู่งานศิลป์หลวงรีบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง

ทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีช่องทางให้ได้ติดตามทาง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Page แว่วหวานตำนานเพลงรวมไปถึง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel วันนี้คุณเสถียรพงษ์กลั่นแปลงและดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ครั้งแรกครับที่น้องโยนะครับมาช่วยในช่วงของดนตรีสากลนะครับปกติน้องโยจะอยู่ในช่วงของดนตรีไทยนะครับ
0: วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะ
1: 1ชั่วโมงเต็มครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะพาคุณเนี่ยย้อนสู่ห้วงตั้งแต่ยุคทองของบทเพลงจนถึงยุคปัจจุบันในรูปแบบของเพลงละคร
0: วันนี้มาในบทเพลงวันวานนะคะที่ยังคงเหนือกาลเวลาทั้งถ้อยคำที่วิจิตรท่วงทำนองที่อ่อนหวานแล้วก็เรื่องราวแห่งความรักรวมไปถึงความคิดถึงที่ยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสมอมาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงนี้ครับในฝันเพลงนี้คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลครับทำนองโดยหม่อมหลวงพวงร้อยอภัยวงศ์และหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์ขับร้องโดยน้องท็อปวัชริศวัชรสิริครับ
0: เพลงที่2นะคะเพลงจุฬาตรีคูณคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงที่3ครับเรือนแพเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดโดยคุณธนพลศรีรัตน์ครับ
0: เพลงที่4ค่ะชั่วฟ้าดินสลายคำร้องโดยครูมารุธทวีณบางช้างบุรพศิลปินทำนองโดยครูแมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
1: บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมครับ
0: เชิญค่ะ

0: 4บทเพลงในช่วงแรกของเราครับคุณผู้ชมครับน้องโยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไพเราะทุกบทเพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางกันต่อครับที่4บทเพลงต่อจากนี้ครับเราไปต่อกันที่เพลงแรกครับบทเพลงอ่อเจ้าเอ่ยเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์ครับเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสถ่ายทอดโดยคุณสุริพรกลางสะอาดครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับน้ำตาแสงใต้คำร้องโดยครูมารุธและครูสุรัตน์พุกเวทครับทำนองโดยครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติซึ่งท่านดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเขมรไซโยกนะครับและลาวดำเนินเกวียนถ่ายทอดในวันนี้นะครับโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันครับ
1: บทเพลงที่3นะคะคือเพลงขวัญเรียมคำร้องและทำนองโดยพรานบุญจิตอัศวเสนาเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าขับร้องโดยคุณตีรดาสิงคานค่ะและบทเพลงที่4คือเพลงแสนแสบคำร้องโดยครูชารีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เราไปรับฟังเพลงบทเพลงพ่อๆกันเลยครับ
1: เชิญค่ะ

0: ช่วงต่อไปค่ะเป็นบทเพลงที่งดงามทั้งทางด้านถ้อยคำและท่วงทำนองถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเสียงขับร้องและดนตรีได้อย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวแต่ละเพลงก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความอ่อนหวานความสง่างามและภาพความงดงามของธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงค่ะ
1: โอ้น้องโยพูดขนาดนี้เราต้องไปฟังกันต่อดีกว่าครับ4บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่ร่มฉัตรเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติเพลงประกอบละครเรื่องร่มฉัตรครับวันนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดนั่นก็คือคุณพัฒนันอรุณวิจิตสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดวงจันทร์เพลงนี้คำร้องและทำนองโดยพลตรีหลวงวิจิตวาทการเพลงประกอบละครประวัติศาสตร์เรื่องเลือดสุพรรณครับขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณณรมนสมหวังครับ
0: เพลงที่3นะคะคือเพลงบุพเพสันนิวาสคำร้องและทำนองโดยครูวิเชียรตันติพิมลพันธ์เพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาสขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนบทเพลงที่4คือเพลงอีสาคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงประกอบละครอีสาขับร้องโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดและบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมบทเพลง4บทเพลงพร้อมกันครับ
0: เชิญค่ะ

0: ทเพลงแห่งความทรงจำในค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันในรายการแว่วหวานตำนานเพลงเสียงเพลงอันไพเราะจากวานๆจะช่วยเติมความสุขความอบอุ่นและรอยยิ้มบางๆให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับทุกบทเพลงเรารังสรรค์โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้นะครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับขอบคุณคุณเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมผลิตรายการโดยคุณทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์พัฒน์รุ่งเรืองวาทยากรของเราวันนี้ครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับผม
0: และขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะจาก NBT2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
1: ฝากช่องทางนิดนึงไหมครับน้องโย
0: ค่ะช่องทางการติดตามนะคะแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz Facebook ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook แว่วหวานตำนานเพลงขอบคุณ NBT2HD อีกครั้งค่ะ
1: และขอบคุณน้องโยด้วยนะครับวันนี้มาช่วยพี่เฟนนะครับขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเรียนเชิญด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: ส่วนรายการของเราครับสัปดาห์หน้าจะมีบทเพลงอะไรมาฝากกันห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดวงพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ำลดยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลและยุทธโภคกรเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที
9: ่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เกหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายโดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขนขยะและฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดจากนั้นได้ลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกเพื่อติดตามสถานการณ์และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางภายในหมู่บ้านหลายจุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนพร้อมกล่าวว่าเมื่อระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือการที่หน่วยงานต่างๆต้องเร่งฟื้นฟูตามความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญโดยสนับสนุนกำลังและทรัพยากรให้ตรงกับความต้องการซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บางแห่งระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูขณะที่บางแห่งยังต้องเร่งระบายน้ำจึงต้องดำเนินการทั้งสองด้านควบคู่กันโดยหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการหลักและกระทรวงกลาโหมกับกองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรตามความต้องการของพื้นที่ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์หลังเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอด4หมู่บ้านเบื้องต้นไม่พบความเสียหายด้านปศุสัตว์
10: นายสัตวแพทย์สราวุธเขียวศรีปศุสัตว์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเถินลงพื้นที่สำรวจและติดตามความเสียหายด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเมื่อช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่แก่งหมู่ที่4บ้านนาบ้านไร่หมู่ที่5บ้านดงชัยหมู่ที่7และบ้านสุขสวัสดิ์หมู่ที่12ตำบลแม่ถอด พื่อประเมินผลกระทบและตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จากการตรวจสอบได้รับข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านพบว่ายังไม่มีความเสียหายด้านปศุสัตว์แต่อย่างใดทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงและผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ขณะที่สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการฉุกเฉินช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดในโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสเช่นตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปปัญหาขาดแคลนครูและห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียนการสอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแห่งฝรั่งเศสออกแถลงการประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการที่กลุ่มผู้ประท้วงจุดไฟเผาทำลายสถานศึกษาไม่ได้ช่วยให้สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาดีขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประ

ขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์

0: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันแก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบล นางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
5: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันก็ได้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเผยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรดิโอสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามรับฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการติดตามข่าวสารจากครม.ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนะคะโดยวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็การดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องซึ่งครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินนะคะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะทั้งนี้ค่ะจากการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็เป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569นะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะมาที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างคุณผู้ฟังก็ได้มีการร่วมประชุมบก.ปปช.นะคะติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังข้อสั่งการเร่งด่วนจากท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนในวันที่7ตุลาคม2559ช่วงเวลา 8:30 นค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสภัยจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สถานการณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบก.ปปช.ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซูมมีตติ้งจากห้องประชุม1บก.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันน้ำตาลสะพายแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังก็เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรัฐมนตรีและหน่วยงานเกี่ยวข้องนะคะซึ่งในที่ประชุมค่ะท่านนายกเองก็พูดถึงนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางนะคะว่าแม้น้ำส่วนใหญ่จะได้รับการระบายแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ค่ะที่ต้องเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะพร้อมเน้นย้ำนะคะให้ทางสทช.กรมชลประทานและโฆษกจังหวัดนะคะร่วมกันแชร์ข้อมูลเพื่อวางแผนผลักดันมวลน้ำข้ามพื้นที่ลงสู่ทะเลนะคะโดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จะประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันค่ะแล้วก็มีการประชุมย่อยระหว่างวันแล้วก็สรุปในที่ประชุมใหญ่รวมทั้งประสานข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงแล้วก็ระดับกระทรวงอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.โดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนนะคะเป็นเงินราว94ล้านบาทค่ะแล้วก็ประสานธนาคารออมสินเตรียมงบประมาณรองรับไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจคัดกรองความถูกต้องของบัญชีตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้สามารถอนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีนะคะทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลอย่างรอบคอบนะคะแต่ต้องไม่กระทบต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนค่ะภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการที่จะเพิ่มมาตรการได้แก่1เพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่มีสถานการณ์เร่งสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ภาครัฐกำลังดำเนินการนะคะวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมถึงช่องทางรับความช่วยเหลือต่างๆนะคะ3ก็คือในเรื่องของการป้องกันความขัดแย้งในคำสั่งทางฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจค่ะสแกนพื้นที่เสี่ยงขัดแย้งการระบาย

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสธ.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สธ.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่เป็นการติดตามข่าวสารในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลาด60-40นะคะคุณผู้ฟังนะคะท่านใดนะยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังรีบเลยนะคะซึ่งรัฐบาลก็มีการย้ำเลยค่ะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลาดนะคะ60-40หากไม่สะดวกยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศเลยค่ะย้ำเลยนะประชาชนกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งวันที่7ตุลาคมที่7ตุลาคม2569ค่ะทางด้านของนางสาวลลิดาเพื่อวิฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะในเรื่องความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลาด60-40เพิ่มเติมนะคะว่าณวันที่5ตุลาคม2569เวลา 23:00 นก็มีพี่น้องประชาชนค่ะที่กดเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะ 25,215 รายก็คิดเป็น 83% ค่ะจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเลยคุณผู้ฟัง 30,790,000

1,378 รายนะคะขณะที่ร้านค้าเข้าร่วมแล้วนะคะ 945,444 รายคนละฝั่งคิดเป็น 78.9% จากจำนวนร้านค้าทั้งหมดค่ะ 1,191,936 รายนะคะสำหรับรองโฆษกนะท่านก็บอกเลยว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำเลยค่ะสำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์นะคะแต่ว่าไม่สะดวกนะดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็สามารถที่จะไปขอรับบริการอำนวยความสะดวกได้นะที่ในการติดตั้งหรือว่าลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป่าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าตังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือว่า G Wallet นะคะได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงค่ะโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนนะคะสำหรับประชาชนนะก็สามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง15ตุลาคม2569ค่ะผู้ประกอบการสามารถที่จะยืนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นะคะโดยโครงการยังไม่มีการเปิดสมัครร้านค้ารายใหม่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินนะคะสนับสนุนจากภาครัฐในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะสามารถที่จะใช้จ่ายนะในเรื่องการซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลานะ 6:00 นถึง 23:00 นค่ะและสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 21:00 นนะคะขณะนี้บอกว่ามีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 25.48 ล้านรายแต่ว่ายังมีเพราะว่ายังมีผู้มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งนะที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการเลยค่ะคุณผู้ฟังรัฐบาลจึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบและกดยืนยันนะคะภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยตัวเองก็สามารถไปขอรับบริการอำนวยความสะดวกได้เลยค่ะที่ธนาคารกรุงไทยนะทั่วประเทศนะคะสาขาทั่วประเทศเลยนะคะทันใดติดหรือว่าใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ไปใช้บริการได้เพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในโครงการนี้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวนี้คุณผู้ฟังกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทนะเริ่มนะคาดว่าจะเริ่มไตรมาสแรกของปี2570นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวณัฐยาทวีวงศ์ค่ะปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินเตรียมดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันค่ะโดยผลการรับฟังความคิดเห็นมีพบว่านะคะ180น่าเห็นด้วยนะกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศนะคะส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังค่ะเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนแล้วก็ความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะคะโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาส1นะคะปีหน้าก็คือปี2570นะคะทั้งนี้ค่ะหลังหากค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าน่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งนะคะจะนำไปใช้ในเรื่องการจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะใช้ในเรื่องการพัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวนะคะและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดคุณผู้ฟังสำหรับวิธีการจัดเก็บยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะทั้งผ่านสายการบินนะแอปพลิเคชันตู้คีย์ออสนะคะหรือว่าเว็บไซต์โดยจะเลือกวิธีที่สะดวกนะตรวจสอบได้แล้วก็ไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำข้อเสนอแนะจากภาครัฐและภาคเอกชนค่ะมาพิจารณารูปแบบแล้วก็เรื่องการจัดเก็บให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการติดตามข่าวสารนะคะที่ทางตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ5,000นายนะคะดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะคะประจำปี2569ค่ะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะพร้อมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและก็เหตุฉุกเฉินกับคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้จัดการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะคะว่าเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยและดำเนินการจราจรค่ะรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะคะประจำปี2569ค่ะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะโดยดูแลศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ทางตำรวจเองก็เตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุนะคะรองรับฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเส้นทางที่คาดว่ารถหนาแน่นได้แก่ถนนสุขุมวิทพระราม4และรัชดาภิเษกช่วงเช้าและเย็นค่ะจึงขอให้ผู้ไม่มีภารกิจจำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะขณะที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่12 14และ15ตุลาคมทำงานจากที่บ้านนะคะแล้ววันที่16ตุลาคมเป็นประโยชน์ด้วยการกรณีพิเศษค่ะคาดว่าจะช่วยลดปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์นะคะพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากพบเห็นนะคะบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะคะเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสุดท้ายกันจากกรมอนามัยคุณผู้ฟังก็ชวนเด็กปิดเทอมนะคะลดจอเพิ่มขยับใช้สูตร10 20 30ขยับครบ60นาทีทุกวันคุณผู้ฟังส่งเสริมเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมทางกายและกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะแล้วก็เมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยก็บอกนะว่าในช่วงปิดภาคเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนะในเรื่องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างตั้งสันคุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์ที่เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามคำแนะนำเพียงร้อยละ 20.7 จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนะคะโรงเรียนและชุมชนนะร่วมกันสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อลดการใช้เวลาหน้าจอนะคะเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตสมวัยค่ะทั้งด้านร่างกายและจิตใจคุณผู้ฟังทั้งนี้นะมีกิจกรรมนะทางกายเป็นประจำก็จะช่วยให้เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจปอดกล้ามเนื้อและกระดูกคุณผู้ฟังลดความเสี่ยงโรคอ้วนแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นะคะอีกทั้งยังช่วยลดความเครียดส่งเสริมการนอนหลับนะคะที่มีคุณภาพเพิ่มสมาธิและส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนค่ะคุณผู้ฟังนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์นะคะรองอธิบดีกรมอนามัยบอกนะคะว่าเด็กและเยาวชนควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อยเนี่ย60นาทีต่อวันนะคะพร้อมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะและก็อาจจำกัดเวลาการใช้หน้าจอเพื่อความบันเทิงค่ะโดยผู้ปกครองควรชวนลูกบุตรหลานของท่านนะร่วมกิจกรรมร่วมทำกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งปั่นจักรยานเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวค่ะควรร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กแล้วก็เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนนะคะสนับสนุนให้เด็กลดจอเพิ่มขยับแล้วก็ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ค่ะโดยสามารถนำแนวทาง10 20 30มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะคะได้แก่10
นาทีในช่วงเช้าด้วยการยืดเหยียดหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายค่ะ20นาทีในช่วงกลางวันด้วยการเล่นหรือทำกิจกรรมทางกายที่สนุกสนานและ30นาทีในช่วงเย็นค่ะด้วยการเล่นกีฬาออกกำลังกายและทำกิจกรรมกลางแจ้งตามความสนใจนะคะรวมเป็นอย่างน้อยเนี่ย60นาทีต่อวันค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับเสาทอวรัมที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะท้ายนี้ขอพระคุณเป็นอย่างสูงของการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกทางสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีหงสากุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดบริเวณเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังต่อเนื่องวันที่2ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้แนวทางทศ.1เดียวหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติการรวม105นายทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลำเลียงน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่และเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังครั้งนี้มุ่งเน้นการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมสนับสนุนทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้าเตรียมแสดงศักยภาพผ่านซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สายตาชาวโลก
8: นางสาวลลิตาเพื่อสื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในระยะยาวทั้งการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดจนการพัฒนาคนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทย ร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดันประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โอกาสของประชาชนขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยหริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองแถลงผลงานชิ้นโบแดงรวบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า5ล้าน6แสนเม็ดพร้อมเคตามีนอีก10กิโลกรัมและผู้ต้องหา4รายสกัดกั้นการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลาง
9: นายกุณากรโคชฮิลันรองผู้ว่าการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ว่าการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีกฤษดาพันเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีติดต่อกันคดีแรกสกัดจับรถกระบะซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่อำพรางมากับพืชผลทางการเกษตรพร้อมรถนำทางรวมยึดยาบ้าได้กว่า2ล้าน4แสนเม็ดควบคุมผู้ต้องหาได้2รายและล่าสุดชุดสืบสวนบูรณาการกำลังร่วมกับด่านตรวจห้วยไร่สกัดจับรถบรรทุกเป้าหมายตรวจค้นด้วยอุโมงค์เอ็กซเรย์พบความผิดปกติที่พื้นกระบะดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาบ้าเพิ่มอีกกว่า3ล้าน1แสนเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมรวบผู้ต้องหาได้อีก2รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ารับยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสาวถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือพร้อมยืนยันเดินหน้าสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประมวลกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: เมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เส้นได้ทุกเส้นลวดลายทุกลายล้วนมีเรื่องราวเรื่องราวของภูมิปัญญาช่างฝีมือและชุมชนที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้พระองค์พระราชทานพระวินิจฉัยผลงานพร้อมโปรดให้คณะทำงานโครงการพาไทยใส่ให้สนุกให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและนักศึกษาเพื่อพัฒนางานหัตถศิลป์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาที่จัดแสดงคือผ้ายกภูมิเรียงหรือผ้าไหมภูมิเรียงจากตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีลายราชวัตรโคมซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งความพิเศษของการเสด็จในครั้งนี้คือการพระราชทานแบบผ้าลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถประเภทผ้าบาติกประจำปี2569ซึ่งต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายพระราชทานเหล่านี้เปิดโอกาสให้ช่างทองและช่างหัตถกรรมไทยนำไปสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานกับลวดลายโบราณฟื้นฟูภูมิปัญญาที่อาจกำลังเลือนหายและพัฒนาศักยภาพของช่างฝีมือให้ก้าวทันยุคสมัยเพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่การหยุดสิ่งหนึ่งไว้กับอดีตแต่คือการทำให้ภูมิปัญญายังคงมีชีวิตและเดินต่อไปกับคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงศ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15:07จนถึง16:00 นนะคะทุกวันเวลาเดิมนะคะหลังจากนี้1ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์พบกันทุกวันนะคะกับข่าวสารรอบวันแล้วก็สายของในช่วงทั้งเสียงจริงจากพื้นที่นะแล้วก็สีสันภูมิภาคนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะติดตามได้ทั้งเพจสถานีเพจพีอาร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็วิทยุเช่นเดิมนะคะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
1: ครับและวันนี้นะครับบก.ของเรานะครับนำทีมโดยคุณนฤนาถแข่งขันช่างเทคนิควันนี้คุณทุนชัยคำรอดครับประสานงานวันนี้น้องแชมป์ชโลธรจันยาและ Facebook Live โดยทีมงานมีเดียนะครับตอนนี้ขึ้นไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับมาทักทายพวกเรากันได้น
2: ะ
1: เราย้ายเพจนะคุณผู้ฟังหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงของรายการต่างๆของ FM 92.5 และก็ข่าวภาคหลัก
2: นะครับ
1: 7:00 น. 12:00 น. 19:00 น. 20:00 นจะมาไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังก็พิมพ์ใน Facebook เลยนะครับพิมพ์ Pเป็นภาษาอังกฤษ
2: เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ทั้ง2ตัวเลย
1: ครับแล้วก็วรรคนะครับแล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะแยกเพจเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เรียกว่าติดตามข่าวสารกันอย่างง่ายมากขึ้นคือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปที่เพจเดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยก็จะมีประเด็นต่าง
2: ๆ
1: นะครับข่าวสารต่างๆอัปเดตนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของนโยบายของรัฐบาลเองนะครับรวมถึงในเรื่องของภารกิจต่างๆของทางท่านนายกรวมถึงครม.ต่างๆนะครับที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ว่ารายการทั้งหมดนะครับของทางฝั่ง FM 92.5 MHz นะครับเราจะได้ติดตามผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกรายการเลย
2: ะ
1: นะครับที่มีการขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ข่าวภาคหลักต่างๆ
2: ถูกต้องเผื่อว่าถ้าสมมติว่าในไลฟ์สดวันไหนเนาะที่หลายท่านได้ดูหรือว่าผ่านฟังผ่านวิทยุแล้วอยากจะเห็นข้อมูลเพิ่มอย่างเช่นบางทีเนาะเราบอกเบอร์โทรศัพท์จดไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็จะได้เข้าไปในเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหาไลฟ์ในวันนั้นก็จะง่ายขึ้นเนาะก็จะเป็นแยกประเภทกันเลยใครอยากจะข่าวสาร
1: แบบไหน
2: หรือว่าจะอยากจะย้อนดู Facebook Liveก็แล้วแต่เพจเลยนะคะ
1: ใช่นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ฟังช่วงแรกๆเนี่ยยอดติดตามอาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังรับฟังพวกเราอยู่รวมถึงคนที่ดูผ่านทางแฟนเพจนะครับ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรบกวนเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดรายการแล้วก็ผู้ประกาศข่าวทุกท่านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยนะกับสายสัมภาษณ์นะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆนะคะที่วันนี้นำมาฝากกันเนาะแล้วก็ทั้งภาคใต้แล้วก็ภาคกลางตอนภาคเหนือตอนล่าง
1: ภาคเหนือตอนล่าง
2: แล้วก
1: ็
2: ภาคใต้เน
1: า
2: ะ
1: ครับก็จะเป็นในเรื่องของ
2: วันนี้ไม่ใช่วกเป็นคุณธิติมานะ
1: คุณอนุญาตนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าช่วงแรกครับเราไปติดตามกันก่อนนะครับในช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: เหมือนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่อุตรดิตถ
2: ์
1: นะครับไปดูในเรื่องของการเติมป่าหิวใจใกล้เมืองที่น้ำตกวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจากทางฝั่งอุตรดิตถ์นะครับมาพูดคุยกับเรานะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านวังขานะครับคุณดันจวนโตแห้วตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่บ้านนะครับในระจนตัวแห้วนะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นะครับตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผม
2: ค่ะผู้ใหญ่คะสำหรับน้ำตกวังดินเนี่ยมีความเป็นมาหรือว่ามีจุดเด่นยังไงคะที่อยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนในอุตรดิตถ์เองบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำให้ฟังหน่อยนะคะว่าน้ำตกวังดินเนี่ยเป็นยังไงคะ
3: ครับผมก็ขอน้ำเลี้ยงอย่างนี้นะครับเรื่องของน้ำตกวังดิน เป็นมาแบบไหนครับน้ำตกวังดินนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่7บ้านวังขาตำบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและเป็นพื้นที่ที่อยู่คู่กับชุมชนตำบลวังดินมานานมากแล้วครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วเนาะ
2: ครับ
3: และมีเรื่องราวที่เราต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นผืนป่าต้นน้ํานะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากและมีจุดเด่นก็คือน้ำตกมีทั้งหมด9ชั้นนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ละชั้นก็มีลักษณะความสวยงามและแตกต่างกันออกไปเนาะครับ
2: ค่ะ
3: ที่สำคัญก็คือเส้นทางยังคงความธรรมชาตินะครับค่อนข้างมากนะครับและสิ่งที่ชุมชนอยากนำเสนอจึงไม่ใช่เพียงแค่น้ำตกนะครับแต่เป็นประสบการณ์ของการเดินป่านะครับการที่ได้อยู่กับต้นไม้สายน้ำและชุมชนซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ครับผม
2: ค่ะ
4: แล้วในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวครับอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์เมื่อกี้ที่สักครู่ที่ทางท่านผู้ใหญ่บอกมาเนี่ยไกลประมาณไหนครับการเดินทางสะดวกสบายไหมครับ
3: จากอำเภอเมืองตัวเมืองมาถึงสถานที่จอดรถครับก็ประมาณ35กิโลเมตรนะครับ
4: ครับ
3: ก็ไม่ถือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะครับก
2: ็
3: จะใช้ระยะทางเวลาเดินทางประมาณ40นาทีโดยประมาณครับผมก็ถึงแล้วเนาะ
4: ครับ
2: แล้วยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้ล่ะคะเสน่ห์แตกต่างจากในช่วงฤดูอื่นไหมคะสำหรับที่น้ำตกวังดิน
3: อ๋ออันนี้ครับแน่นอนมากเลยเนาะเพราะว่าช่วงฤดูฝนน่ะก็อาจจะมีน้ำเพิ่มเยอะนะครับ
4: ร
3: อบมองไปทางไหนก็มีความเขียวขจีของธรรมชาตินะครับแล้วเราก็จะได้สัมผัสนะครับช่วงเดินทางเนี่ยก็จะมีภูผาปลากั้งนะครับแล้วก็เห็ดนานาชนิดหน่อไม้นานาพันธุ์เยอะมากครับถือว่าทรัพยากรธรรมชาติของหมู่ที่เจ็ดยังอุดมสมบูรณ์มากเลยครับผม
4: ครับแสดงว่าในช่วงนี้ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันไปที่บริเวณดังกล่าวอยู่ใช่ไหมครับ
3: ครับผมมาทุกอาทิตย์ครับก็ส่วนมากจะมาเสาร์อาทิตย์นะครับ
4: ครับ
2: ค่ะ
4: แล้วในเรื่องของการเดินทางล่ะครับสมมติไปถึงที่น้ำตกแล้วในเรื่องของการเดินทางขึ้นน้ำตกแต่ละชั้นเส้นทางต่างๆเนี่ยตอนนี้มีการอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างครับ
3: อ๋อเรื่องของเดินทางก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนในชุมชนนะครับก็จะชำนาญทางเนาะเรื่องของหินลื่นแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วก็ระมัดระวังจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงจุดไหนหรือเห็นลื่นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็เป็นคนพื้นที่ชำนาญเส้นทางนะครับรู้ว่าจุดไหนเสี่ยงจุดไหนอันตรายนะครับแต่ว่าเราก็มีการอบรมกันมาอย่างดีแล้วเนาะครับ
2: ค่ะ
4: ครับ
2: ค่ะผู้ใหญ่คะรถยนต์ทั่วไปเดินทางเข้าไปถึงได้ไหมคะสำหรับที่บริเวณน้ำตก
3: สำหรับรถยนต์ก็ถึงได้เลยนะครับถึงที่ร้านจอดรถนะครับเพื่อเนื่องจากว่าน้ำตกของเราอ่ะมันจะมีลานจอดรถรออยู่นะครับเป็นเขาเรียกว่าศาลพ่อเลี้ยงคำแสนนะครับเป
2: ็
3: นสถานที่พักผ่อนนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็รถไปถึงได้เลยแล้วก็เราจะเดินเท้าขึ้นน้ำตกถึง9ชั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะครับแต่สำหรับรถไปถึงได้เลยนะครับ
4: ครับแล้วในเรื่องของการขายของต่างๆครับการค้าขายในพื้นที่สมมุติว่าเราซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อของที่จะไปทานในน้ำตกเนี่ยมีการบริการเรื่องอาหารน้ำดื่มในพื้นที่ดังกล่าวไหมครับหรือว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไปเองครับ
3: อ๋อถ้าเรื่องเตรียมตัวนี่ก็คือส่วนมากก็จะแนะนำให้นักท่องเที่ยวนำไปเองเนาะเพราะว่าถ้ามีทริปไหนที่ไม่สะดวกนะครับเรื่องของเดินทางมาเตรียมตัวไม่ทันก็ขอให้แจ้งทางหมู่บ้านมาได้เลยนะครับว่าให้ผู้ใหญ่หรือป่าไม้ชุมชนให้เตรียมข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ได้ครับผมก็ยินดีครับครับผม
2: ค่ะแล้วถ้าใครที่ตั้งใจอยากจะไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับอย่างนี้แล้วคะผู้ใหญ่คะควรเตรียมตัวหรือว่าเตรียมอะไรติดมาบ้างดีหรือว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะสำหรับการไปท่องเที่ยวที่นี่
3: อ๋อการเตรียมตัวก็คือเรื่องของรองเท้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับหินก็จะเป็นตะไคร้เนา
4: ะ
3: เรื่องของลื่นนะครับอยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะครับให้ใส่รองเท้าให้แบบถ้าอย่างบ้านผมก็จะใส่บ้านนอกเนา
2: ะ
3: เขาเรียกว่ารองเท้าเซฟตี้ภูเขานะครับที่เป็นปุ่มๆสีดำๆนะครับกันที่ว่ากันน้ำได้แต่มันไม่ก็ไม่ได้กันหรอกเนาะเพราะว่ามันรองเท้าตัวนี้จะกันลื่นได้ดีมากครับผม
2: ค่ะ
4: ครับแล้วในเรื่องของสมมติว่าไม่ใช่ไปเช้ายังกลับอะครับมีการพักแรมอยู่เนี้ยยังมีพื้นที่ให้ในส่วนของการกางเต็นท์ไหมครับหรือว่ามีการรองรับตรงนี้ยังไงบ้างครับ
3: อ๋อในส่วนของกลางเต็นท์นี่ตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นมีจุดนี้เนา
4: ะ
3: แต่ว่าเรากำลังจะทำนะครับทิศหน้านี้อาจจะมีกลางเต็นท์นะครับเพราะว่ามีจุดหนึ่งคือจุดชมวิวนะครับสวยงามมากนะครับเพราะว่าทางหมู่บ้านเริ่มไปทำห้องน้ำให้แล้วเนาะเริ่มจะบริการนักท่องเที่ยวที่มานะครับ
4: ครับ
3: ก็ยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดถึงขั้นกลางเต็นท์นะครับ
4: ครับ
3: ทั้งแดนนะครับให้ไปเช้าเย็นกลับได้เลยนะครับ
4: ครับคุณผู้ฟังที่เห็นภาพผ่านทาง Facebook Fanpage PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะเห็นภาพนะ
2: ใช่
4: ในเรื่องของจุดกลางเต็นท์ต่างๆมีชิงช้ามีวิวที่สามารถชมวิวรอบทิศทางได้เลยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: มีน้ำบริการมีห้องน้ำนะครับมีน้ำประปาภูเขานะครับสะอาดมากครับ
4: ครับ
2: ค่ะผู้ใหญ่คะแล้วเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ล่ะคะห้องน้ำหรือว่าสิ่งอำนวยสะดวกพื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีเตรียมไว้รองรับมากน้อยแค่ไหนคะ
3: สำหรับห้องน้ำนี่ก็จะมีจุดพักรถเนาะมาถึงครั้งแรกก็จะมีห้องน้ำหลายห้องเลยเนาะให้นักท่องเที่ยวได้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินน้ำตกนะครับอีก9ชั้นนะครับมีห้องน้ำบริการอยู่แค่จุดเดียวนะครับแค่จุดเดียวครับพอระหว่างเราเดินทางขึ้นไปน้ำตก
2: อ๋ออย่างนี้ถ้าเป็นน้ำตก9ชั้นนี่ความยากง่ายเราเดินขึ้นไปได้ขนาดไหนคะอย่างถ้าสมมติเป็นผู้สูงอายุอยากจะไปเที่ยวหรือว่าเด็กๆ เนี่ยเดินทางมาเที่ยวได้ไหมคะ
3: ผู้สูงอายุกับเด็กๆถ้ามาเป็นครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเนาะของแต่ละคนว่าไหวแค่ไหนที่เท่าที่ผมพานักท่องเที่ยวไปมาอายุ60กว่าก็ยังขึ้นไหวเลยครับเพราะว่าระดับความยากง่ายก็คือมือใหม่เดินได้ครับมือใหม่เดินได้เนา
2: ะ
3: ถ้ามาเป็นครอบครัวถ้าเช่นมีเด็กเนี่ยผมแนะนำให้อยู่ระดับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะครับเพราะมันจะเป็นร่องหินเป็นเบิ้งน้ำเป็นวางน้ำให้เล่นนะครับถ้าไม่มาเป็นครอบครัวเนาะแนะนำให้อยู่ประมาณชั้นหนึ่งชั้นสองครับผม
4: ครับก็ถือว่าในเรื่องของการปลอดภัยก็ต้องดูแลในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะมาท่องเที่ยว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เพราะว่าน้ำตกของเราเป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและก็ศึกษาธรรมชาติครับเพราะยังคงความธรรมชาติอยู่มากเลยครับ
4: ครับครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านผู้ใหญ่ฝากถึงหลายๆท่านที่กำลังรับฟังอยู่ครับแนะนำในส่วนนี้อีกครั้งย้ำเตือนว่าควรเตรียมอะไรบ้างและช่วงไหนที่ควรจะไปแล้วหลังจากนี้ในส่วนของทางหมู่บ้านเองจะมีการปรับปรุงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: ขอฝากนะครับเรื่องฝากก็ขออันดับแรกก็ขอฝากคำขวัญของวังดินเนาะวังดินครับน้ำตกวังดินคู่บ้านสูงตระหง่านต้นยางใหญ่ทับใจวันสงกรานต์10หมู่บ้านสามัคคีนะครับ
4: ครับ
3: นี่จะเห็นได้ว่านะครับคำขวัญของตำบลนะครับก็จะมีน้ำตกวังดินคู่บ้านนะครับก็มีมาช้านานแล้วเนาะ
4: ครับ
2: ค่ะ
3: ก็ฝากนะครับผมขอฝากถ้าวันไหนรู้สึกว่าเหนื่อยจากการงานนะครับหรือกำลังมองหาสถานที่ที่จะได้พักใจนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนไกลครับลองมานะครับเติมป่านะครับหิวใจใกล้เมืองนะครับที่น้ำตกวังดินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาสัมผัสเสียงน้ำเสียงป่าเดินช้าๆกับธรรมชาตินะครับและปล่อยให้ตัวเองได้พักผ่อนนะครับจากความวุ่นวายสักวันเนาะ
4: ครับ
3: ขอแนะนำนะครับ
4: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่น่าสนใจมากๆสำหรับน้ำตกวังดินนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ
2: ค่ะ
4: สวัสดีต้องขอบคุณครับเชิญครับ
3: เชิญดีเจทั้งสองเนี่ยนะ
2: ครับ
4: ขอบคุณครับครับวันนี้ต้องขอบคุณทาง
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับนะครับคุณดันจวนโตแห้วครับผู้ใหญ่บ้านบ้านวังขาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นของเติมป่าหิวใจใกล้เมืองที่น้ำตกวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจนะนะครับเห็นจากที่ท่านผู้ใหญ่เล่าก็คือในตอนนี้ก็มีการระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าเพิ่มเติมในเรื่องของสาธารณูปโภคเพิ่มเติมมาด้วย
2: นะคะคนแรกที่น่าจะไปที่นี่ได้เนี่ยคือคุณชโลธรจันยา
4: เขาชอบนะ
2: ใช่นะสายนี้นะคะ
4: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ
2: ค่ะ
4: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามในเรื่องของประเด็นสำหรับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการสาธารณภัยนะครับก็ตอนนี้เองนะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการออกมาในการประชุมบก.ปปช.น
2: ะคร
4: ับสำหรับวันนี้7ตุลาคม2569นะครับท่านนายกมีการกำชับนะครับเป็นใน3เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรก คือการเพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้ทางจังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำอยู่ณตอนนี้นะครับเพิ่มของในเรื่องของการสื่อสารการทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับภาครัฐเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่และก็แนะนำประชาชนด้วยให้มีวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและก็ช่องทางในการรับความช่วยเหลือต่างๆนะครับสำหรับในพื้นที่ที่กำลังประสบในเรื่องของปัญหาสถานการณ์น้ำนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือการป้องกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนและก็ในแต่ละชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากที่พอมีการวางกระสอบทรายหรือว่าการเป็นพื้นที่รับน้ำต่างๆตรงนี้นะครับท่านนายกก็มีการสั่งให้ทางฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจได้มีการสแกนพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งจากกรณีการระบายน้ำทำให้คันกั้นน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าให้เกิดความขัดแย้งจากกรณีดังกล่าวเด็ดขาดก็มีการกำชับไปยังฝ่ายปกครองนะครับอย่างที่เรานำเสนอไปตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านคือจะเป็นพื้นที่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับคนในหมู่บ้านที่สุดนะครับตรงนี้ก็เน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกว่าสร้างความเข้าใจให้ป้องกันในเรื่องของความขัดแย้งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในการวางแผนระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อให้จังหวัดที่มีสถานการณ์และมีเส้นทางน้ำเชื่อมกันกำหนดแผนร่วมกันและก็บูรณาการร่วมกับทหารชลประทานในพื้นที่และก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำได้อย่างเชื่อมโยงกันและก็ไร้รอยต่อนะครับอันนี้คือข้อสั่งการที่ท่านนายกได้มีการพูดคุยกันไปในช่วงของช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับการติดตามสถานการณ์การบริหารสาธารณภัยของทางบก.ปภช.นะครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดเลยวันนี้มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดนะครับตั้งแต่24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่122มิลลิเมตรส่วนกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่มีน้ำฝนเยอะที่สุดนะครับสรุปออกมาก็คือที่เขตคลองเตยนะครับ70มิลลิเมตรนะครับตรงนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามในเรื่องของฝนตกหนักและถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับ

0: จนถึงวันที่10ตุลาคม2569นี้
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปสถานการณ์เบื้องต้นนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามอย่างนี้ในทุกๆวันนะครับรวมถึงในพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังติดตามต่อไปก็คือตั้งแต่วันที่9ถึง13นี้นะน้อง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไล่ลงไปจนถึงภาคใต้เนี่ยยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนอยู
1: ่ใช่ช่วงนี้แล้วก็ที่หนักๆเลยก็จะมีนครนายกปราจีนฉะเชิงเทรานะคะแถบๆนี้นะที่จะโดนกันหนักหน่อยนะคะยังไงช่วงนี้ยังคงติดตามสถานการณ์กันอยู่แล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะยังคงเร่งช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะหรือส่วนที่ฟื้นกำลังฟื้นฟูอยู่นะคะทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วก็รอรับเงินเยียวยานะคะคาดว่าเดี๋ยวจะมีการทยอยจ่ายเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเห็นมีการเริ่มทยอยจ่ายแล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปยื่นก็สามารถไปยื่นได้หลายช่องทางเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามดู
0: พื้นที่ไหนที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วอย่าลืมไปยื่นนะคะ
1: ใช่
0: แอปพลิเคชันทางรัฐ
1: ใช่แอปพลิเคชันทางรัฐหรือถ้าอย่างอยู่กรุงเทพก็จะมี claim.bangkok นะคะสามารถเข้าไปยื่นได้หรือว่าไม่รู้จะทำยังไงออนไลน์ไม่เป็นไปที่สำนักงานเขตเลย
0: ใช่อันนี้ถ้าเป็นกรุงเทพที่สำนักงานเขตแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที
1: ่
0: ท้องถิ่น
1: ท้องถิ่นได
0: ้ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรายังมีสายไปติดตามในเรื่องของการขนส่งที่จังหวัดพัทลุงหน่อยเราเห็นว่ามีแอปพลิเคชันที่เทียบเท่าของในเมืองหลวงนะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเรียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอาราม

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของหมุนตามวันครับ 15:33 น.ช่วงนี้เราไปพูดคุยกันครับในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
1: เสียงจริงจากพื้นที่

0: ียงจริงจากพื้นที่วันนี้ครับไปที่พัทลุงกันหน่อย
1: ะ
0: นะครับต้องบอกว่าพัทลุงเนี่ยมีนวัตกรรมในเรื่องของการติดตามรถ2แถวนะครับก็บอกว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีนวัตกรรมแล้วก็คืบหน้าไปกว่าหลายจังหวัดเลยนะครับในเรื่องของการขนส่งนะครับวันนี้เราไปพูดคุยกับทางคุณนฤมลคงทนขนส่งจังหวัดพัทลุงครับในประเด็นจังหวัดพัทลุงถือเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่นำแอปพลิเคชันเวียบัสแอปพลิเคชันมาติดตามรถโดยสารนะครับพร้อมทั้งกำหนดเส้นทาง4เส้นทางที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณปณิศราคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะ
2: ดิฉันณรพลคงทนขนส่งจังหวัดพัทลุงค่ะ
1: ค่ะท่านคะสำหรับเวียบัสเนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันค่ะทำไมทางจังหวัดพัทลุงจึงนำแอปพลิเคชันนี้เอามาติดตามรถโดยสารสาธารณะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นจังหวัดแรกด้วยที่นำร่องเอามาใช้ทีนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการนำแอปพลิเคชันนี้มาใช้เนี่ยใช้กับรถประเภทไหนคะ
2: ค่ะก็ถือเป็นข้อมูลหรือคำถามที่ดีเลยนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขอเล่านิดนึงนะคะว่าในอดีตเราในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยค่ะรถโดยสารประจำทางเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญมากนะคะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะ
0: คร
2: ับ ในปัจจุบันเนี่ยค่ะรถโดยสารประจำทางเนี่ยมีผู้ใช้บริการเนี่ยค่ะลดลงมากกว่าเลยนะคะอาจจะสาเหตุมาจากการที่เขาเรียกอะไรอ่ะเที่ยวการเดินรถไม่แน่นอนนะคะแล้วก
1: ็
2: ผู้โดยสารก็ไม่สามารถเช็คเวลาการเดินทางได้นะคะการที่เรานำแอปเนี้ยค่ะมาใช้กับรถโดยสารซึ่งจังหวัดพัทลุงเราเนี่ยค่ะ 100% จะเป็นรถโดยสาร2แถวนะคะซึ่งแอปเนี้ยค่ะก็ใช้กับรถ2แถวเป็นจังหวัดแรกของทางภาคใต้อ่ะนะคะค
0: ่ะแล้วในส่วนของการนำแอปพลิเคชันนี้มาใช้นะครับจะสามารถเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยของผู้ที่ใช้บริการยังไงบ้างครับ
2: ค่ะการที่เรานำแอปเวียบัสเนี่ยค่ะมาใช้กับรถโดยสาร2แถวนะคะซึ่งระเบียบของทางราชการรถโดยสาร2แถวเนี่ยเราไม่ได้กำหนดให้ติดตั้ง GPS นะคะแต่การนำแอปเวียบัสนี้มาใช้นะคะเราก็จะติดตั้งอุปกรณ์ GPS ซึ่งเราสามารถที่จะกำกับดูแลในเรื่องของชั่วโมงการทำงานในเรื่องของความเร็วของรถได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางภาครัฐเองทางประชาชนทางผู้โดยสารเองก็สามารถที่จะตรวจสอบตำแหน่งรถได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์เลยอะค่ะ
1: ค่ะแสดงว่าประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่จะได้รับเนี่ยก็คือเรื่องของการวางแผนการเดินทางใช่ไหมคะท่านคะ
2: ใช่ค่ะสามารถวางแผนการเดินทางได้เลยนะคะโดยเราสามารถเช็คว่าตอนนี้รถอยู่ตรงไหนแล้วอีกนาทีเราสามารถที่จะมารอรถเราสามารถจะไปทำกิจกรรมต่างๆเราใช้เวลาที่เอามาใช้รอรถเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เยอะเลยอะค่ะ
0: ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้แอปเวียบัสอยู่เวลารอรถเมล์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่ว่าพอเห็นว่าพัทลุงเริ่มมาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ล้ำกว่าทุกจังหวัดนะครับที่ได้มีการนำมาใช้ตรงนี้เห็นว่าทางพัทลุงเนี่ยจะมีการวางแผนในเรื่องของเส้นทางสำหรับการเดินรถใหม่ด้วยใช่ไหมครับมีพื้นที่ไหนบ้างครับ
2: ใช่ค่ะเนื่องจากพัทลุงเราเนี่ยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองก็จริงอยู่แต่ว่าเราก็อยากจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักนะคะ
1: ซึ่
2: งพัทลุงเรามีธรรมชาติที่สวยงามนะคะเส้นทางที่เรากำหนดใหม่เนี่ยค่ะสองเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่เกิดจากการที่เราพัทลุงเรามีการขยายตัวของเมืองอย่างที่บอกแล้วเรามีการตัดเส้นทางใหม่นะคะซึ่งสำนักงานขนส่งพัทลุงเองเราก็ได้ลงสำรวจพื้นที่ว่าจุดไหนบ้างที่ยังไม่มีรถโดยสารจำทางให้บริการนะคะเราเลยกำหนดมา2เส้นทางซึ่งใน2เส้นทางนี้ค่ะ
0: ครับ
2: จะผ่านชุมชนหมู่บ้านตลาดร้านค้าส่วนราชการโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะในเขตชุมชนเมืองแล้วก็ไปถึงลำปำด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวใช้บริการรถโดยสารจำทางได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะนำแอปอันนี้เข้ามาใช้บริการด้วยอะค่ะ
0: ครับท่านครับในเรื่องของจำนวนผู้ใช้บริการ มีค่อนข้างเยอะไหมครับในส่วนของจังหวัดพัทลุงที่สนใจในเรื่องของรถโดยสารสาธารณะครับ
2: ตอนนี้เรากำลังที่จะเขาเรียกอะไรอะสำรวจข้อมูลนะคะว่าหลังจากที่เรามีการติดตั้งแอปไปแล้วเนี่ยค่ะ ู้บริษัทใช้บริการเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเรายังให้เขาเนี่ยได้ให้ข้อเสนอแนะหรือให้ความเห็นว่าหากว่าเราจะพัฒนาให้มันดีขึ้นถึงเนี้ยค่ะ
0: ครับ
2: เรายังรับฟังเขาเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพให้บริการที่เป็นทางเลือกหลักในการใช้บริการของประชาชนด้วยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างคนที่เขาประกอบอาชีพอย่างเงี้ยนะคะท่านคะที่ขับรถสองแถวอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมคะหรือว่าเรามีคนที่ขับรถในโครงการนะคะท่านคะ
2: โครงการนี้เรานำร่อง52คันนะคะซึ่งเราขอใช้เงินก็ประมาณจากกองทุนเลขสวยคือกองทุนที่เราได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเนี่ยค่ะ
1: ครับ
2: ในการติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ให้กับทางรถโดยสารทั้ง52คันนี้ค่ะ
0: ครับ
2: ในเฟสต่อไปเราก็จะพยายามที่จะหางบสนับสนุนเพื่อที่จะให้ติดแอปนี้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเพื่อตอบสนองการเดินทางของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วกระแสตอบรับครับหลังจากที่มีการใช้แอปพลิเคชันนี้ทางประชาชนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมลงทะเบียนหรือว่าโหลดแอปนี้มาใช้ในพื้นที่ของพัทลุงเป็นยังไงบ้างครับการตอบรับ
2: กระแสตอบรับดีค่ะดีค่ะซ
0: ึ่
2: งเราได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะจากทางสื่อมวลชนในพื้นที่พัทลุงจากอินฟลูต่างๆรวมถึงทางหอการค้าด้วยนะคะที่ท่านสภาอุตสาหกรรมที่ท่านได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆพวกนี้ให้กับประชาชนพี่น้องนักศึกษาเนี่ยค่ะได้รับทราบแล้วก็ใช้บริการที่แพร่หลายมากขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่คนที่ใช้รถสองแถวนี้เป็นกลุ่มไหนคะท่านคะวัยทำงานหรือว่าน้องๆ นักเรียนค่ะ
2: มีทั้งวัยทำงานมีทั้งน้องๆ นักเรียนนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวบ้านที่เขาไปจับจ่ายใช้สอยไปตลาดอะไรเงี้ยไปทำกิจกรรมไปโรงพยาบาลหรือมาส่วนราชการเนี้ยค่ะ
0: ครับ
2: ก็จะใช้บริการค่ะ
0: ครับ
2: เราก็พยายามหาเราใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่ว่าให้พี่น้อง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้เข้าใจแบบง่ายที่สุดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วในส่วนของทางขนส่งพัทลุงครับมีโครงการอะไรหรือว่ามีภารกิจอะไรที่อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพิ่มเติมไหมครับ
2: ในส่วนตรงนี้เองนะคะเราก็พยายามที่จะพัฒนาในส่วนของระบบขนส่งสาธารณะนะคะให้มันมีความสะดวกสบายให้ตอบสนองของประชาชนให้มากที่สุดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเนี่ยค่ะเป็นทางเลือกหลักในการเดินทางเพื่อที่ว่าลดการจราจรติดขัดในชุมชนเมืองเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเนี้ยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ในส่วนของรถรับส่งนักเรียนเองเนี่ยค่ะเราก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะได้ให้นักเรียนเนี่ยค่ะมาใช้บริการ
0: ครับ
2: รถโดยสารประจำทางเนี่ยค่ะเนื่องจากว่ารถรับส่งนักเรียนบางส่วนก็ไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทางอะค่ะถ้าหากว่าเรามีการเที่ยวเดินรถที่แน่นอนน้องๆนักเรียนสามารถตรวจสอบได้เนี้ยเขาก็สามารถมาใช้บริการได้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นในส่วนของทางขนส่งพัทลุงนะครับที่มีทั้งในเรื่องของการส่งเสริมและก็การพัฒนาในเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับว
1: ัน
0: นี้ต้องขอขอบคุณท่านนฤมลคงทนครับขนส่งจังหวัดพัทลุงมาร่วมพูดคุยกับเราในหมุนตามวันครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ยินดีนะคะที่ได้มาร่วมรายการนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความล้ำในนวัตกรรม
1: ใช่คือปกติเราก็จะเห็นแต่รถเมย์เนาะ
0: ใช่รถเมย์เรือโดยสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดแรกในทางภาคใต้นะครับสำหรับในส่วนของการใช้เวียบัสนะครับที่จะมาเดินทางในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็คาดว่าในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยน่าจะส่งเสริมในเรื่องของความสะดวกสบายในการติดตามรถเพราะว่าบางคนเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราจะรอรถเมย์ รอรถขนส่งสาธารณะ
1: นานมาก
0: ต้องไปยืนรอแล้วก็เราก็ไม่รู้
1: เมื่อไหร่
0: ใช่แต่ว่าการใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยทางในส่วนของขนส่งเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดระยะเวลาในการรอนะครับแล้วก็สามารถคำนวณเวลาได้ถูกต้องสำหรับผู้ที่จะเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งช่องทางในการโดยสารผ่านทางขนส่งสาธารณะของประเทศไทยที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะเป็น2สายนะคะจากทั้งช่วงเสียงจริงจากพื้นที่แล้วก็มุนตะมนสีสันภูมิภาคที่วันนี้มุนตะมนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: ครับ
1: ติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank ค่ะช่วงนี้หลายท่านจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะซึ่งปีนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งก็นับถอยหลังกันแล้วนะคะเพราะว่าวันที่12ตุลาคมนะคะจนถึง18ตุลาคมก็คือช่วงสัปดาห์หน้าเราจะมีการต้อนรับผู้แทนนะคะเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจนะคะของ191ประเทศที่จะเข้ามาร่วมกันประชุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคือเหมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยก็ว่าได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยเราตอนนี้นะมีความพร้อมแล้วนะคะในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคม2569นี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยกว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่เป็นเวทีในการหารือทางด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ระดับโลกนะคะคือการประชุมเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกันเนาะแลกเปลี่ยนเรื่องของวิสัยทัศน์การเงินกันแล้วก็พูดคุยเรื่องของแนวโน้มทิศทางการเงินนะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์นะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะถึงเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเพราะเราเนี่ยมีความพร้อมนะในทุกด้านมีศักยภาพนะคะในการที่จะสามารถเป็นเจ้าภาพได้นะคะแล้วก็การพูดคุยในเรื่องการเงินเนี่ยก็เราเองก็มีความพร้อมแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาในเรื่องของการเงินมาเยอะเหมือนกันนะคะ
0: แ
1: ล้วก็นอกจากการพูดคุยกันแล้วนะคะก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสของประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นในระยะสั้นนะคะแล้วก็ในระยะยาวก็จะมีเรื่องของการพูดคุยการลงทุนเพราะว่าอย่าลืมนะว่าผู้นำของแต่ละประเทศที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องของการเงินแต่ละประเทศดูแลเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจของแต่ละประเทศนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันก็ถือเป็นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมีคุณภาพนะคะพอเศรษฐกิจดีเนี่ยมีการมาลงทุนเยอะขึ้นการจ้างงานก็เยอะขึ้นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่เป็นทั้งโอกาสในการพูดคุยแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการเงินแล้วนะคะก็ต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะถือว่าเป็นแนวคิดในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยมาภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยค่ะสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะ
0: ค
1: เป็นเหมือนการวางกรอบแนวคิดในการพูดคุยกันสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะมุ่งเน้น4ประเด็นสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะเพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะก็คือเป็นรูปแบบทางการเงินที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็สามารถใช้รูป ปแบบทางการเงินได้อย่างถ้าสังเกตนะเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่มีเงินสดในมือเลย
0: ใช่
1: นะคะเป็นวิชวลหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตั้งแต่เราได้ใช้คนละครึ่งยุคของพลเอกประยุทธ์จ
1: ัน
0: โอชาที่เป็นรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการสังคมไร้เงินสดเนี่ยก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย
1: ถูกต้อง
0: อย่างผมเนี่ยโอกาสที่จะพกเงินสดเนี่ยน้อยมาก
1: เหมือนกัน
0: เพราะกลัวหาย
1: เออนะคะ
0: กลัวไม่มี
1: ถูกต้องอาจจะเป็นอย่างหลังนะคะมีแต่ว่ามีน้อยนะแต่คือนั่นแหละพฤติกรรมคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะคะสำหรับเรื่องของการใช้เงินเนาะก็เป็นคือเวลาไปไหนมาไหนเนาะจะไปซื้อของซื้อข้าวอะไรเงี้ยพกโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของอย่างการยืนยันตัวตนหรือว่าการทำธุรกรรมออนไลน์เนี่ยคือไม่ต้องเอาตัวไปธนาคารแล้วนะคะอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวอยู่ในออนไลน์ก็เป็นวิถีชีวิตใหม่ๆนะคะของคนในโลกนะที่เขาจะมาร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกนะคะที่แบ่งเป็นขั้วเพราะว่าท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะที่จะต้องเผชิญก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะในมุมของเศรษฐกิจที่ต้องพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยนะคะแล้วก็การสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ค่ะรองรับการปรับตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่เขาจะมีการพูดคุยกันนะคะในครั้งนี้ก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับต้องเรียกว่าแขกบ้านแขกเมืองเลยนะผู้นำจาก191ประเทศ
0: นะคนเรียกว่านายธนาคารโลก
1: ใช่อ
0: าจจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับหวังว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างโอกาสแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจให้ไทยเนี่ยกลายเป็นชั้นนำนะครับหลายๆคนก็อาจจะเห็นในเรื่องของอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ต่างๆก็พอได้เห็นแล้วก็อาจจะอยากมาลงทุนที่ประเทศเราก็ได
1: ้
0: นะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพกันนะครับ 12-18 ตุลาคมนี้สำหรับ IMF World BankGroup Annual Meeting 2026นะครับส่วนทางรัฐบาลนะครับก็ต้องบอกว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับในการต้อนรับสำหรับ IMF World Bank Group ในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางรัฐบาลไทยเตรียมเลยนะครับสำหรับ Nene Royal ครับแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21นี
1: ้
0: นะครับทางรัฐบาลก็จัดหนักนะครับจัดให้เลยนะใครที่จะมาร่วมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในกลุ่มของรัฐมนตรีคลังนะครับหรือว่าผู้นำธนาคารต่างๆของโลกนะครับมาครั้งนี้เนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกา Got Talent เตรียมโชว์เสียงสดๆต้อนรับผู้นำ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยถึงการเตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำระดับ VVIP กว่า400ท่านนะครับในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในช่วงของวันที่14ตุลาคมนี้นะครับโดยในเรื่องของการไฮไลท์สำคัญนะครับที่จะมีการโชว์การแสดงเนี่ยน้องNene Royalนะครับเพิ่งได้รับชนะเลิศมา
1: ครับ
0: สำหรับอเมริกา Got Talent AGT 21นะครับครั้งที่21นะครับมีการแข่งขันไปแล้วก็ได้รับชัยชนะออกมาเนี่ยก็จะมีการมาโชว์นะครับในเรื่องของการต้อนรับสำหรับกลุ่มผู้นำ VVIP เหล่านี
1: ้
0: นะครับแล้วก็จะควบคู่ไปกับการแสดงทางวัฒนธรรมและก็อาหารไทยนะครับรวมถึงในเรื่องของการโชว์ศักยภาพต่างๆนะครับของประเทศไทยเพื่อที่จะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นนะครับเมนูอาหารโอ้โหต้องบอกว่าฟังแล้วผมก็รู้สึกหิวขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับชอม่วงไก่สเต็กไก
1: ่
0: มาห่อเจ
1: มาเป็นช่วงเทศกา
0: ลมาห่
1: อ
0: เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วย
1: มาห่อเนี่ยจะเป็นคือถ้าใครไม่เคยเห็นเนาะคือเขาจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเอาถั่วไปผัดกับเหมือนเขาเรียกอะไรนะไส้สาคู
0: ครับ
1: อยู่ด้านบนมาห่อแต่ว่าเป็นแบบเจ
0: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูสำคัญนี่คือปลาแซลมอนอบเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงและดอยคำ
1: ก็คือต้องงัดของดีกันขึ้นมาเลยแหละ
0: ครับนะครับก็เป็นเรียกว่าเมนูเรียกน้ำย่อยนะเดี๋ยวเจอกันนะครับในช่วงของการประชุม IMF นะครับ IMF นะนะครับในช่วงของ12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับยังไงทุกท่านนะส ส่งกำลังใจแล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีวันหยุดด้วยสำหรับชาวกรุงเทพ
1: ถูกต้อง
0: ช่วงวันที่16จะเป็นวันหยุดพิเศษนะครับ16ตุลาคม2569ส่วนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของราชการเองนะครับก็จะมีการทำ work from home นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่12 14แล้วก็15นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะติดต่อราชการในช่วงเวลาดังกล่าวก็อาจจะต้องดูในเรื่องของการเตรียมหรือว่าโทรติดต่อสอบถาม
1: วางแผนหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างเรานี่คือเจอกันทุกวันอยู่แล้ว
0: แน่นอนโดนัทกระสายป่านก็คือเรียกว่าไม่ต้อง work from home หรอกเพราะว่าอยากคิดถึงคุณผู้ฟังมาก
1: ใช่ไม่อยากจะจากกันไปไหนนะคืองานที่สามารถ work from home ได้เนี่ยก็ขอความร่วมมือเนาะส่วนงานอย่างเราอย่างนี้นะคะ
0: เราจะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตาม
1: นะคะยังเจอกันทุกวันนะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าวันหยุดที่เป็นวันหยุดราชการจริงๆเนี่ยคือจะมีวันอังคารที่13กับวันศุกร์ที่16ที่ครม.ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษซึ่งก็เป็นเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกรุงเทพรถติดมากแล้วการที่จะมีแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ย191ประเทศเขาไม่ได้มาคนเดียวเนาะ มันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการคมนาคมอ่ะนะคะซึ่งมันส่งผลต่อเรื่องของภาพลักษณ์ด้วย1 นะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการประชุมที่อาจจะเป็นไปด้วยความยากนิดนึงถ้ารถมันติดอ่ะนะคะก็เลยอาจจะต้องมีการ work from home ขึ้นมานะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวสาร IMF นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันแบบนี้จนถึงนู่นแหละเริ่มต้นของการประชุมเลยนะครับว่าสถานการณ์ในการเตรียมพร้อมต่างๆนะครับรวมถึงว่ารัฐบาลของเราเองเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเสียงตอบรับจากการประชุมครั้งนี้จากต่างประเทศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
1: ค่ะค่ะติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะ60 40นะที่ก่อนหน้านี้มีการเพิ่มขยายระยะเวลานะคะเพิ่ม เงินอีก 1,000 นะคะแต่ว่าใช้ได้อีก2เดือนเนาะแล้วก็เรื่องนี้นะคะมีการ ออกมาพูดถึงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
0: ค
1: ุณลิดาเพื่อพิวัฒนานะคะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะเป็นช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงเพิ่มเติมเนาะเป็นระยะเพิ่มเติมนะคะก็ท่านก็ออกมาบอกว่าวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเข้าร่วมโครงการนะคะกว่า25ล้านรายนะคะคิดเป็น 83% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ร้านค้านะคะอีกกว่า 900,000 รายนะคะจากจำนวนร้านค้าทั้งหมดอีกกว่า1ล้านรายนะคะก็อย่างที่บอกนะคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเราต้องกดเข้าไปยืนยันนะคะรับสิทธิ์ก่อนนะยืนยันรับสิทธิ์ก่อนหลังจากที่มันหมดแล้วนะคะก็เน้นย้ำประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ว่าไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะรวมไปถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทางภาครัฐนะคะ G-Wallet นะที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์มือถือทุกขั้นตอนนะคะก็มีหลายท่านนะกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายนะคะแต่ก็ยังมีอีกบางส่วนนะที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันเข้าร่วมโครงการนะคะเพราะว่านี้เป็นเฟสเพิ่มเติมนะคะที่ทางรัฐบาลเพิ่มเติมให้ก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยตรวจสอบแล้วก็กดยืนยันภายใน15ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้จะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในทุกๆโครงการค่ะ
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเพราะว่างบประมาณก็อาจจะเป็นในส่วนของการไปใช้ในเรื่องอื่นแทนนะครับสำหรับการกู้เงินมา 200,000
1: ล้านบาท
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะครับส่วนอีก 200,000 ล้านบาทอีกก้อนนึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยน
1: ผ่านพลังงาน
0: โครงสร้างพลังงานนะครับเดี๋ยวไงก็รอติดตามความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเราไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะครับที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพจใหม
1: ่
0: เราจะมีแฟน
1: บางท่านอาจจะยังไม่ทราบ
0: บางตานิดนึงแต่ถามว่าเราอยากมีอยากอ่านไหมเราอยากอ่านมากๆนะครับเพราะฉะนั้น ะครับใครที่ฟังเราอยู่ทางวิทยุอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทักทายพี่รจนาบุรณกิตินะครับสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วค่ะนะคร
1: ับ ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกับน้องชาตรีนะครับสวัสดีพี่โดนัทพี่ป่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็พี่ประกิตนิยมนะครับส่งสติกเกอร์มารวมถึงพี่ดาวอรุณกมลด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเรามีการย้ายเพจกันแล้วนะย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงนะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไปติดตามที่เพจหลักของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราไม่เห็นว่ามีไลฟ์ขึ้นในรายการในเพจนะครับสามารถมาติดตามได้นะครับที่แฟนเพจ PR ภาษาอังกฤษนะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีติดมีไลฟ์ให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับส่วนทาง YouTube เช่นเดิมน
1: ะคร
0: ับที่ YouTube สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรายังไลฟ์ที่ช่องทางเดิมนะครับรวมถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน EBT Plus ด้วยนะครับไปฟังพวกเราสดๆกันได้ผ่าน EBT Plus แล้วก็รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังด้วยนะครับ EBT Plus เนี่ยก็จะมีอยู่3รายการนะครับข่าวยามเช้าบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันนะครับก็ติดตามได้ทุกรายการเลยนะครับสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นะใครที่ฟังอยู่นะคะฝากกดแชร์บอกต่อหน่อยนะว่าเราย้ายมาไลฟ์กันในเพจนี้แล้วนะคะอยากจะกลับมาคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะผ่านทาง Facebook กันเยอะๆหน่อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกการกดไลค์ทุกการติดตามแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันในทุกๆวันนะคะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของมนตามวันวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดแล้วนะ
1: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
0: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
1: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวมกว่า 76,000 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดวงพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่ง

0: จริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การเคหะแห่งชาติเร่งรับมือน้ำท่วมส่งผลกระทบ43โครงการรวม 76,800 หน่วยพร้อมช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันระยะยาว
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: เขื่อนวชิราลงกรณ์ระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิไซโยกและเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง
3: สถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์วันนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บกว่า 8,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 98.70 ของความจุเขื่อนสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า115ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำกว่า26ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและระบายน้ำในอัตรากว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นภาพรวมตัวเขื่อนและอาคารระบายน้ำล้นอยู่ในสภาพปกติซึ่งการระบายน้ำเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอทองผาภูมิลดลงส่วนระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตกับพวก50ปีและสั่งให้ชดใช้เงินวัดกว่า300ล้านบาท
4: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีอดีตพระอลงกตหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีในคดีร่วมกันเบียดบังทรัพย์สินของวัดและร่วมกันฟอกเงินรวม193กระทงโดยศาลพิพากษาจำเลยที่1หรืออดีตพระอลงกตมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินตัดสินลงโทษจำคุกรวม742ปีส่วนจำเลยที่2หรือนายเสกสรรมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการเบียดบังทรัพย์สินและฟอกเงินลงโทษจำคุกรวม386ปีและ1480เดือนอย่างไรก็ตามศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำพิพากษาทั้งสองต่อการพิจารณาคดีจึงนำมาประกอบการลดโทษตามกฎหมายก่อนมีคำสั่งจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ50ปีนอกจากนี้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อก ถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ทั่วแซ่วทุกการเดินทางเที่ยงทางทุกเวลากับวิทยุสวท.สวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์ สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.มุกดาหาร99.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์ สวท.ร้อยเอ็ด 94 เมกะเฮิรตซ์ และสวท.ยโสธร 90 เมกะเฮิรตซ์ ครบทุกรสข่าวสารและความบันเทิงฟังวิทยุส

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สาระข่าวสาร
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2ค่ะวันนี้ค่ะพบกับสปท.ศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันมฤดีลูกอินค่ะ
2: ครับผมวีระชัยศิริกาครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ได้มาจัดรายการนะคะร่วมกับน้องป้อมนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะเนื่องจากว่าพี่จอย
2: เกษียณอายุราชการครับก็ได้ไปพักผ่อนหลังจากที่ถึงเส้นชัยนะครับก้าวสู่เส้นชัยนะครับที่61นะครับกิโลเมตรที่61แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าได้พักผ่อนหลังจากที่ทำงานมาจนถึงอายุ60ปีหลายๆหน่วยงานนะครับของภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ดีหลายๆหน่วยงานก็ได้หยุดพักผ่อนกันนะครับในอายุ60เราเรียกว่าวัยเกษียณนะครับตอนนี้ก็จะเป็นผมกับพี่หยกนะครับมาเจอกับพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ที่สวท.ศรีสะเกษเป็นแม่ข่ายครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะมาพบคุณผู้ฟังค่ะก็ตรงกับวันพุธนะคะวันพุธที่7เดือนตุลาคมปีพ.ศ.2569ค่ะหลากหลายช่องทางค่ะสามารถที่จะติดตามค่ะรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่อีสานตอนล่างนะคะเราอาจจะหยิบบางจังหวัดนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมไปถึงแฟนรายการที่รับชมผ่าน9จังหวัดอีสานตอนล่างแล้วก็ผ่านทาง Facebook Page เช็คอินถิ่นอีสานใต้ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะมีคนเข้ามาทักทายหรือยังคะหรือว่ายังนิ่งอยู่คะ
2: ตอนนี้ครับมีทักทายแล้ว2ท่านครับแล้วก็แชร์แล้ว2ท่านแต่มีคนที่เข้ามาดูแล้ว5ท่านนะครับอ
1: ัน
2: นี้คือเฉพาะท่านที่รับชมทางออนไลน์ทางไลฟ์สดของเพจ Facebook เช็คอินถิ่นอีสานใต้นะครับแล้วก็ขอทักทายท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะครับในเครือข่ายนะครับสำนักประชาสัมพันธ์ที่2อีกนะครับ9จังหวัด9สถานีที่รับสัญญาณนะครับ
1: ค่ะถือว่าวันนี้นะคะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะคะน้องป้อมคะ
2: ครับผมรู้สึกว่าลมเนี่ยจะเปลี่ยนทิศแล้วจากลมฝนเนี่ยน่าจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมหนาวนะครับสังเกตง่ายๆนะครับช่วงนี้จะค่ําเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำกันอยู่นะครับ
1: ค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ได้รับผลกระทบก็ส่งกำลังอกกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนด้วยนะคะส
2: ่
1: งกำลังใจกับทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้เลยค่ะ
2: ครับผมก็ยังอยู่ที่ประเด็นของเรื่องน้ำในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งทางด้านนะครับท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะครับก็มาในเรื่องของนะครับมาอัปเดตในเรื่องของการช่วยเหลือแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำลดแล้วนะครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังตามมาจากหลังน้ำท่วมก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของการฟื้นฟูบ้านเรือนการทำความสะอาดนะครับการทำให้บ้านเรือนนี้กลับมาอยู่ในเรื่องของการที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาอัปเดตมาตรการเยียวยาจากสคบนะครับเริ่มที่เรื่องของรถนะครับใครรถจมน้ำนะครับในกทม.โทรเรียกตำรวจนครบาลช่วยลากรถได้ที่สายด่วน1197ครับส่วนค่าซ่อมรถนะครับหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะครับรถที่เสียหายสมาคมอู่กลางนะครับได้ประเมินราคาให้ฟรีแล้วก็ลดค่าอะไหล่ลดค่าแรงทำสี 20% พร้อมรับประกันสีอีก1ปีเต็มครับส่วนค่ายรถยนต์และบริษัทรถเช่าต่างๆก็จัดโปรในการลดค่าอะไหล่แล้วก็ตรวจสภาพฟรีอีกด้วยนะครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแบรนด์ดังก็ขานรับเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรค่ะใช้สิทธิ์ซ่อมฟรีสูงสุด 1,600 บาทนะคะซัมซุงค่ะก็ฟรีค่าแรงตรวจเช็คแล้วก็ลดอะไหล่ 50% ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะในส่วนของแบรนด์มือถืออย่าง Oppo Realme ก็มีส่วนลดค่าซ่อมแล้วก็ค่าแบตเตอรี่ด้วยค่ะส่วนคิวช่างไทยวัสดุแล้วก็ Power Buy นะคะก็จัดโปรลดราคาเช่นกันค่ะและให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาแลกส่วนลดได้สูงสุดถึง 10,000 บาทค่ะ เรื่องหนี้สินนะคะแบงก์ชาติก็ตั้งมาตรการพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยค่ะส่วนใครที่เช่าบ้านอยู่นะคะทางสคบค่ะก็ย้ำชัดนะคะว่าการซ่อมแซมใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าห้ามฉวยโอกาสยึดเงินประกันหรือว่าเอาเปรียบผู้เช่าเด็ดขาดค่ะเป้าหมายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็เพื่อที่จะลดภาระให้ทุกคนฟื้นตัวได้ไวที่สุดหากใครเจอผู้ประกอบการเอาเปรียบนะคะสามารถโทรแจ้งได้ค่ะสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนคปภ1186ค่ะ
2: ครับผมก็เป็นมาตรการนะครับช่วยน้ำท่วมในมาตรการในเรื่องของในช่วงของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของน้ำนะครับเรามาดูกันต่อนะครับในช่วงนี้ก็มีประเด็นสำคัญนะครับประเด็นที่สังคมให้การเรียกว่าให้ความสนใจก็คือในเรื่องของนะครับสถานรับเลี้ยงผู้สูงอายุ okay. หรือว่าดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุนะครับที่เราเห็นเมื่อวานนี้ออกโหนกระแสนะครับทวันนี้ก็จะมีในเรื่องของการขับเคลื่อนของพม.ด้วยนะครับซึ่งนายนิกรสมการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นะครับออกมาเปิดเผยถึงกรณีเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวและนำไปสู่ในเรื่องของศูนย์ผู้สูงอายุนะครับนำผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปดูแลในศูนย์โดยอาจไม่เป็นไปตามความสมัครใจกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ก็ได้มีความห่วงใยแล้วก็ได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศระดมกันลงพื้นที่นะครับสำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดนะครับย้ำว่าสั่งการกันทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยสำหรับความคืบหน้าในด้านการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบผู้ใช้บริการนะครับผู้ให้บริการผู้ใช้บริการนะครับสถานดูแลผู้สูงอายุ104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะครับของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประสานกรมสุขภาพจิตนำทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประเมินสภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อกำหนดแนวทางดูแลที่เหมาะสมนะครับซึ่งภาพที่เห็นขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ไม่ควรมีนะครับในศูนย์ที่เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็สร้างความหดหู่ให้คนไทยทั้งประเทศที่ได้เห็นข่าวนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของด้านทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองผู้ใช้บริการแล้วค่ะโดยเป็นผู้สูงอายุ25รายด้วยกันค่ะแบ่งเป็นภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายค่ะแล้วก็ต่างจังหวัด23รายส่วนอีก79รายนะคะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีอาการทางจิตเวชค่ะซึ่งทางพม.ค่ะก็มีการวาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลค่ะแนวทางที่1ค่ะกรณีไม่มีญาติหรือว่าครอบครัวรับกลับนะคะจะมีการประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมค่ะแล้วก็แนวทางที่2ค่ะกรณีสามารถกลับครอบครัวได้นะคะจะมีการประสานแล้วก็ติดต่อร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยค่ะและสุดท้ายค่ะกรณีมีภูมิลำเนาหรือว่าครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดจะมีการทำการประสานงานนะคะร่วมกับพม.ในจังหวัดพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและก็ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมค่ะก็นี่ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของเป็นประเด็นนะคะแล้วก็ทางพม.ถือว่าเป็นหน่วยงานโดยตรงค่ะที่เข้าไปดูแลนะคะเห็นภาพก็หลายท่านที่เรามองดูว่าในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุศูนย์พักพิงต่างๆเราก็คิดว่ามีสถานที่ที่ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายได้อยู่อย่างปลอดภัยเพราะว่าการที่เราจะให้ผู้สูงอายุไปอยู่ในสถานที่พักพิงผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยต้องจองเป็นหลายปีนะคะคุณสุประชาคุณวีระชัยคะ
2: ครับอย่างเช่นที่เรานึกถึงกันก็คือบ้านบางแคใช่ไหมครับแต่บ้านบางแคเนี่ยเป็นของพม.นะครับเป็นของภาครัฐแต่ว่าผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นยังไงเราก็ต้องอาศัยสถานบริการที่เป็นของเอกชนที่เข้ามาร่วมในการดูแลแต่ว่าก็ต้องกำกับดูแลนะครับวันนี้พม.ก็ได้ลงพื้นที่แล้วตรวจสอบทั่วประเทศนะครับพื้นที่ไหนถึงได้รับใบอนุญาตแต่ว่า ถ้าเกิดประกอบกิจการไม่ถูกต้องอย่างที่เห็นในภาพที
1: ่
2: เราขึ้นให้ดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วก็เป็นความไม่เหมาะสมในการที่จะมนุษย์นะครับทำต่อมนุษย์ด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
2: นอกจากในเรื่องของนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของนะครับศูนย์ผู้สูงอายุนะครับเป็นข่าวเครียดกันว
1: ัน
2: นี้เรามีข่าวดีไปดูพื้นที่อีสานใต้ของเราข
1: ่
2: าวดีนี้ก็คือเกิดขึ้นที่บ้านเราเองศรีสะเกษครับ
1: ศรีสะเกษนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่ศรีสะเกษนะครับโดยเฉพาะบริเวณชายแดนเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งนะครับเกิดการสู้รบกันระหว่างเพื่อนบ้านนะครับเกิดความไม่สงบวันนี้นะครับศรีสะเกษได้ทดลองในการที่จะเปิดการท่องเที่ยวชายแดนครับแล้วก็ที่เรานึกถึงที่คนทั่วประเทศรู้จักก็คืออุทยานแห่งชาตินะครับเขาพระวิหารที่นั่นแม้ว่าเราจะขึ้นไปชมเขาพระวิหารไม่ได้แล้วแต่ว่าจุดสำคัญตรงนั้นยังมีอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นที่ท่องเที่ยวที่ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากก็คือผาโมอีแดงนะครับโดยอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับเตรียมทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวครับเข้าชมผาโมอีแดงแล้วนะครับล่าสุดท่านกำนันวีรยุทธ์ดวงแก้วนะครับกำนันตำบลเสาธงชัยพร้อมเจ้าหน้าที่อบต.นะครับเสาธงชัยก็ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดชุมชนบ้านภูมิสรอนนะครับอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อพบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้ากว่า80ร้านค้าจัดระเบียบแล้วก็เตรียมตลาดให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างก็ดีใจมากนะครับเพราะการที่อุทยานกลับมาเปิดสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่มีความปลอดภัยนอกจากนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะด้านอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะคะได้มีการประสานกับหน่วยความมั่นคงทั้งทหารพันและก็ตำรวจตะเวนชายแดนค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติค่ะก็แจ้งว่ามีแผนจะทดลองเปิดนะคะในวันที่17ตุลาคมนะคะแอบดูปฏิทินค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ค่ะว
2: ัน
1: เสาร์ที่17ตุลาคมนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขสำคัญค่ะนั่นก็คือเปิดเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะแล้วก็ให้เข้าชมได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นต่างชาติยังไม่รับ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะจะไปเที่ยวจะ walk in ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าจะต้องลงทะเบียนจองล่วงหน้าผ
2: ่
1: าน Facebook นะคะอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารค่ะ walk in ไม่ได้นะคะต้องโทรจองล่วงหน้าค่ะเบอร์โทรนะคะเบอร์โทร0458260045ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะเตรียมตัวต้อนรับลมหนาวกันได้เลยนะคะ0458260045ค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าช่วงที่สู้รบกันเนี่ยมีการปะทะนะครับพื้นที่ที่เป็นสำนักงานเองก็ได้รับความเสียหายจากอาวุธยิงระยะไกลของทหารนะครับฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับจนพังเสียหายทั้งหลังแต่ว่าวิวทิวทัศน์แล้วก็ภาพเขียนนะครับโบราณที่อยู่บนผาโมอีแดงนะครับภาพนูนต่ำนะครับที่อยู่ก็ยังมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความสวยสดงดงามนะครับยังเป็นประวัติศาสตร์เป็นจุดที่ถือว่าเป็นชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ค่ะก็เชิญชวนนะคะมาเที่ยวกันนะคะมาอุดหนุนสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นำมาจำหน่ายนะคะก็จะเริ่มวันที่17ตุลาคมโดยเฉพาะจะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะ
2: แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องย้ำเพื่อความปลอดภัยต
1: ้
2: องโทรจองเท่านั้น เพราะว่ารับ walk in ไม่ได้นะครับเด
1: ี๋
2: ยวจะควบคุมความปลอดภัยแล้วก็จำนวนคนเนี่ยลำบากนะครับเพราะฉะนั้นโทรสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารกันก่อนที่จะมาครับจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับไปต่อกันที่ในเรื่องของการถวายความจงรักภักดีแล้วก็ถวายความอาลัยของประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษครับไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่อำเภอกาบเชิงได้มีการรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมพระราชพิธีสำคัญครับในวันนี้ครับวันที่7ตุลาคมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับที่สำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับทางด้านที่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอกาบเชิงนะครับมีการในการที่จะเตรียมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อที่จะใช้ในพระราชพิธีสำคัญนะครับม
1: ี
2: พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับชาวอำเภอกาบเชิงมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับมากมายมีตั้งแต่รุ่นเด็กนะครับรุ่นเด็กรุ่นวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุนะครับทั้งที่เป็น พี่น้องชาวบ้านจิตอาสาข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมาสนใจที่จะร่วมนะครับที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับพี่หยกก็คือเป็นการแสดงความจงรักภักดีนะครับแล้วก็น้อมถวายความอาลัยนะครับแด่ทั้งสองพระองค์นะครับที่คนไทยได้สูญเสียเรียกได้ว่าสูญเสียที่พึ่งทางใจนะครับไปถึงสองพระองค์นะครับซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยมีขึ้นทั่วประเทศแล้วแต่ในจังแต่ละจังหวัดก็ประดิษฐ์กันทุกอำเภอจังหวัดศรีสะเกษเองก็มีการประดิษฐ์กันในทุกๆอำเภอแล้วก็มีการจัดงานแล้วก็จัดรวมพลกันแบบนี้ในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีสำคัญนะครับ
1: ค่ะจากสุรินทร์แล้วนะคะขยับมาที่นครพนมนะคะที่นครพนมค่ะก็ร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกันเกลานะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะมีขึ้นในวันนี้ค่ะวันที่7ตุลาคมค่ะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมนะคะนางพนิดาอุรศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมค่ะพร้อมด้วยส่วนราชการและประชากรชาวจังหวัดนครพนมค่ะร่วมหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกันเกลานะคะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตั้งเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 120,000 ดอกนะคะเพื่อรองรับประชาชนิกรในพื้นที่ที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นภาพของทั้ง2จังหวัดที่จริงจัดขึ้นทุกจังหวัดนะครับแล้วก็แต่วันนี้เราหยิบยกตัวอย่างทั้ง2จังหวัดในพื้นที่นะครับของอีสานใต้เราหรือว่าภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรานะครับมาให้ดูกันคนที่อยากจะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก็ติดต่อทางด้านพัฒนาชุมชนในแต่ละจังหวัดได้นะครับว่าเราอยากจะน้อมเป็นส่วนหนึ่งของการน้อมถวายความจงรักภักดีแล้วก็ถวายความอาลัยแด่ทั้ง2พระองค์นะครับ
1: ค่ะและก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะ16:26 นาทีแล้วก็มีในเรื่องของเตือนภัยมาแจ้งเช่นเคยนะคะน้องป้อมคะ
2: ครับสวทศรีสะเกษก็มีเรื่องของเตือนภัยเหมือนเดิมแล้วก็เตือนภัยก็ส่วนมากจะเป็นเตือนภัยในเรื่องของโจรออนไลน์เพราะว่านะครับแม้ว่าเราจะปราบปรามอย่างศรีสะเกษอย่างพื้นที่ชายแดนนะครับที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่งเขาเรียกว่าเพิ่งเกิดเหตุความไม่สงบไปเนี่ยเราจะมีการปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์แหล่งโจรออนไลน์เนี่ยมากมายแต่ว่าโจรออนไลน์สามารถที่จะก่อเหตุได้ทุกที่ครับสมัยก่อนเนี่ยชิงปล้นวิ่งราวเนี่ยต้องเห็นตัวต้องเห็นหน้ากันทุกวันนี้นะครับปล้นเงินกันแบบไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครก็มาเตือนภัยกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบรับของฟรีอันนี้ระวังนะครับถ้ามีของฟรีมาส่งที่บ้านนะครับต้องพึงระวังนะครับไม่ใช่ว่าเห็นกล่องอะไรมีชื่อเราแต่ไม่รู้ล่ะสั่งหรือไม่สั่งรับไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นภัยมาสู่ตัวเองได้นะครับคนที่รับของฟรีถึงหน้าบ้านมีคนส่งของมาให้โปรดระวังนะครับอาจเจออะไรบางอย่างครับการแจกของฟรีแต่หลอกให้ซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมอันนี้ก็ระวังกันหรือว่าการขอข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนการหลอกให้โอนเงินครับเราอาจจะจำไม่ได้ว่าเราสั่งอะไรบางคนในเอฟไปเยอะนะครับมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็โอนเงินเปิดขึ้นมาอาจจะเจอก้อนหินก็ได้นะครับอันนี้ก็ระวังอย่าเพิ่งโอนเปิดดูก่อนถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราได้สั่งของอะไร

0: อาจจะกลายตกเป็นผู้ที่ไปเซ็นอะไรก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายเป็นคดีความเป็นเรื่องราวในศาลเป็นผู้รับผิดก็ได้อันนี้ระมัดระวังกันครับ
1: ค่ะก็จำง่ายๆนะคะของฟรีถึงบ้านอย่าพึ่งรับนะคะแล้วก็อย่าพึ่งให้ข้อมูลอย่าพึ่งโอนเงินค่ะต้องสงสัยไว้ก่อนเขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องเอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะหย
0: ุ
1: ดก่อนตรวจสอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่ะ
0: ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับพี่ยกนะคร
1: ับ
0: ก็สวทศรีสะเกษนะครับทีมงานสวทศรีสะเกษวันนี้เป็นแม่ข่ายรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะครับผมวีระชัยศิริกาแล้วก็พี่ยกมนุดีลูกอินนะครับแล้วก็ทีมงานก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางออนไลน์กันไปก่อนนะครับไปติดตามกันต่อในเรื่องของรายการนะครับใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงโดยสวทกระบี่เป็นผู้ผลิตรายการแล้วก็พรุ่งนี้นะครับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เวลาเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแม่ข่ายเป็นสวทยโสธรเป็นแม่ข่ายผลิตรายการเช็คอินสินถิ่นอีสานใต้สปท.2ครับวันนี้ทีมงานสวทศรีสะเกษแล้วก็เราทั้งสองคนลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

้อมกอดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแพพระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยยอบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปรและสกบนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารโบกขรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวาย1ตัวแสดงถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์

เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารบุกขรณีอีกครั้งและได้ทรงปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบุกขรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารบุกขรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบุกขรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารบุกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์ส่งมอบไว้ให้ลูกหลานของแผ่นดิน

0: ำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: เมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริณตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่คือมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543กับผู้อำนวยการสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองพันธุ์ข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงการแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรและได้ทรงปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกแห่งความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทย
0: และสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสารต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
2: ป่าทุ่งทะเล จากพระราชหฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่สองให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้
3: ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ ให้มีการทอผ้านะคะเพิ่มให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
4: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้ประชาชนทอค่ะแล้วให้ประชาชนได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทค่ะคือตอนแรกชาวบ้านก็กรีดยางทำสวนทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆอะค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่รุ่นลูกหลานค
0: ่
4: ะ
0: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล
2: เติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสานสามมิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธานที่จะคงอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป

0: ื่อต้นปีนี้ระหว่างที่ข้าพเจ้านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารในภาคเหนือข้าพเจ้าได้พบว่าป่าหลายแห่งถูกทำลายมากขึ้นและรวดเร็วเหลือแต่ต้นไม้เล็กๆ เป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยบางภูเขาโล่งเตียนอย่างน่าใจหายประชาชนก็เริ่มวิตกว่าฝนไม่ตกติดต่อกันมา2ปีแล้วข้าพเจ้าจึงได้โอกาสอธิบายให้ราษฎรเข้าใจว่าต้นไม้สำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเราทราบกันดีว่าต้นไม้มีประโยชน์มหาศาลผลที่เราได้รับโดยตรงจากต้นไม้นั้นมีมากแต่โดยอ้อมที่เรามองไม่เห็นก็มีมากเช่นกันตัวอย่างเช่นต้นไม้ช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้อากาศดีขึ้นช่วยลดปฏิกิริยาเรือนกระจกที่ทั่วโลกกำลังหวาดวิตกอยู่ต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวยังทำให้เรารู้สึกได้ทันทีถึงความร่มเย็นชุ่มชื้นหากมีต้นไม้รวมกันอยู่มากๆจนเป็นป่าที่กว้างใหญ่จะทำให้อากาศบริเวณนั้นเย็นและชื้นมากแต่ฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต้นไม้เป็นปัจจัยที่สำคัญของการเกิดฝนประเทศของเราตั้งอยู่ในเขตมรสุมถึงฤดูฝนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาไอน้ำจากทะเลเข้ามาถ้าได้กระทบกับความชื้นเย็นก็จะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ในรากและในดินทำให้ป่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญซึ่งในเมืองไทยแล้วต้องถือว่าสำคัญที่สุดเพราะประเทศเราไม่มีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมเช่นภูเขาหิมาลัยเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยเกิดจากป่าไม้ทั้งสิ้นนอกเหนือจากน้ำที่เกิดจากป่าไม้ของเราเราไม่มีแหล่งน้ำแห่งอื่นเลยในที่นี้เราจะไม่พูดถึงแม่น้ำโขงเพราะแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติมีเจ้าของหลายชาติได้แก่ไทยจีนลาวพม่าเวียดนามและเขมรประเทศใดคิดจะผันน้ำจากแม่น้ำโขงไปใช้ก็ต้องขออนุญาตจากนานาชาติเสียก่อนดังนั้นเราจึงควรทนุบำรุงป่าของเราไว้ให้ดีที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นต้นน้ำลำธารแล้วป่ายังเก็บน้ำไว้ให้เราใช้ทั้งบนดินใต้ดินและทำให้เกิดฝนตกขึ้นต้องตามฤดูกาลและช่วยให้น้ำไหลซึมลงไปถึงขั้นน้ำบาดาล
1: และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
0: เช็คอินถิ่นอีสานใต
2: ้เปิดประตูสู่อีสานใต้ดินแดนอารยธรรมโบราณตระการตาวัฒนธรรมอยู่น้ำทุกการเดินทางเที่ยงคานทุกเวลากับวิทยุสวทเมืองปราสาทหินถิ่นผู้เขาไฟฟังสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 สุรินทร์ถิ่นสร้างใหญ่ฟังสวทสุรินทร์ FM 93.5 และ FM 97.5 เมืองดอกลำดวนบานฟังสวทศรีสะเกษ FM 100.25
3: มนต์ราชธานี
2: มหานครแห่งเทียนเมืองดอกบัวงามฟังสวทอุบลราชธานี FM 98.5 เมืองสามถ้ำอำนาจเจริญฟังสวทอำนาจเจริญ FM 103.25 เปิดประตูสู่อินโดจีนหอดเมืองมุกดาหารแล้วฟังสวทมุกดาหาร FM 99.25 3ที่สุดสุขที่สุดที่นครพนมฟังสวทนครพนม FM 90.25
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุก

0: งน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ

0: จริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมมาตรการรองรับอุทกภัยในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอย่างเต็มที
2: ่นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยไทยเป็นเจ้าภาพยืนยันและให้ความมั่นใจว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพโดยได้ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านรวมถึงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายหากเกิดฝนตกหนักนอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวยังมีการหารือร่วมกับธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงแนวทางการช่วยเหลือประเทศต่างๆในการสร้างภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วยปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่ง

0: เชื่อมโยงแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดทดแทนผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพบราคาผักหลายรายการเริ่มปรับลดลง
1: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเร่งประสานแหล่งผลิตผักในหลายพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตและสามารถจัดส่งได้เพื่อเพิ่มปริมาณเข้าสู่ตลาดและทดแทนผลผลิตจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการติดตามราคาขายส่งผักที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าราคาผักหลายรายการเริ่มกลับลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหลังมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าการเพิ่มปริมาณผักจากแหล่งผลิตทดแทนช่วยลดแรงกดดันด้านราคาได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ราคาผักยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตสภาพอากาศและการขนส่งในแต่ละพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์และประสานแหล่งผลิตเพิ่มเติมหากพบว่าผักรายการใดมีปริมาณไม่เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบป้ายราคาและน้ำหนักสินค้าก่อนซื้อหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ติดป้ายแสดงราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศภาภาครายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการเร่งฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดขณะที่หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
2: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับ17:07 น.ครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ตอนนี้มีข้อความหลายคนเนาะปูเป้สวัสดียามเย็นด้วยเชื่อว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่ก็มีนะครับข้อความบอกว่ารถติดเหมือนกันคุณบอลก็เดินทางกลับบ้านพอได้ยินเสียงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเชื่อว่าหลายคนครับบอกว่าได้ยินเสียงคุณบอลก็เลิกงานเก็บของดีกว่าใจเย็นฮะแหมบางคนบอกว่าเก็บข้าวเก็บของเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้วพุธกลางสัปดาห์ครับเป็นพุธต้นเดือนของตุลาคมทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับจากหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับก็มีหลายเรื่องครับที่ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และก็ในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับเพจของเรา PR นะครับมีตัว P แล้วก็มีตัว R นะครับตัวใหญ่เลยแล้วก็ตามด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมาอัปเดตกันนะครับข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้กำลังติดตาม

อยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนนะครับส่งมาทักทายกันได้นะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณทุนชัยคำรอดนะครับมีประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับที่เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02ครับ276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ยังคงทักทายแล้วก็สื่อสารกันหลายเรื่องราวครับที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเรื่องราวของการเตรียมรับมือครับฝนที่กำลังจะตกนะครับเขาบอกว่าเป็นระลอกใหม่ด้วยในห้วงของสัปดาห์นี้แล้วก็มีสัปดาห์หน้าด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับเรื่องราวของการบูรณาการการลงพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนการเร่งจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนนะมีข้อความส่งมาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาแล้วเรียบร้อยนะครับในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็สั่งเตรียมเรื่องของความปลอดภัยดูแลพี่น้องที่ภาคใต้ด้วยเพราะว่าตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะมีฝนนะครับตกในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีผลกระทบครับกับภาคใต้ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามครับสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องเป็นวันที่8แล้วครับวันนี้ตรงกับวันที่7ตุลาคม2569มาดูภาพรวมกันหน่อยนึงสถานการณ์น้ำนะครับหลายพื้นที่วันนี้ครับพุธกลางสัปดาห์7ตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าหลายจุดครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีเนาะที่เราเจอเรื่องของน้ำท่วมมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างหนักเลยแต่พอมาถึงวันนี้ครับสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ก็ยังมีอีก หลายๆจังหวัดที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ฟังแล้วก็รอการระบายเช่นประจินบุรีนะครับที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยพื้นที่ปริมณฑลนะครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลพี่น้องประชาชนด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ในห้วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสั่งการด้วยนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมากำชับครับให้เร่งประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเรื่องของตลาดระบบขนส่งนะครับเพื่อสำรองแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแล้วก็มีการปรับแผนเรื่องของการแจกถุงยังชีพด้วยนะครับเน้น เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับที่สามารถรับประทานได้ทันทีในปัจจุบันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยได้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันแล้วก็บ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกว่า 1,400 ครัวเรือนนะครับมีหลายท่านเลยตอนนี้ส่งมาบอกได้รับแล้วเร็วมากๆเลยขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะรัฐบาลด้วยนะครับที่เรียกว่ามีการโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องเน้นเลยครับเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับก็มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วตอนนี้นะ 14,000 ครัวเรือนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเงินกว่า94ล้านบาทก็กำชับครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็โปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยไปถึงมือผู้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงนะครับพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำเลยเรื่องของการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนต้องรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยได้เงินเยียวยามาก็จะได้มาดูแลตนเองดูแลครอบครัวกันนะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็มีข้อความส่งมาได้รับแล้วคุณบอลเต็มไปหมดเลยข้อความนะครับเรื่องของเงินเยียวยาขอบคุณมากมากนะครับมาดูกันต่อครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนแล้วมีเรื่องราวอะไรที่อยาก
จะสื่อสารอยากจะให้สวทของเราประสานความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลาง

ดีมากๆครับบอกแล้วว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคือที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆภาวะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปกติพี่น้องประชาชนก็มีความสุขก็ส่งมาบอกกันในห่วงเวลาที่หลายคนเดือดร้อนนะครับก็นึกถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันเราก็อยู่เคียงข้างกันแบบนี้มาดูอีกเรื่องนึงครับก็ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งเรื่องของการวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่ออย่างที่บอกครับเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติซึ่งต้องนำเรียนว่าไม่มีใครอย่างที่อยากจะให้เกิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะครับท่านนายกสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับสำคัญเลยสรุปเอาไว้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ3ประเด็นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งวางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อเรื่องแรกครับเพิ่มการสื่อสารทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องลดความกังวลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เรื่องที่2ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับฝ่ายปกครองร่วมกันสแกนพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดความขัดแย้งนะครับจากการระบายน้ำหรือว่าจากการทำคันกั้นน้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงจังหวัดที่มีสถานการณ์แล้วก็มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อนะครับกำลังตั้งการเดินทางของน้ำต่างๆเนี่ยมีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันก็ต้องกำหนดแผนร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับทั้งข้อมูลการบูรณาการกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับโดยมาดูรายละเอียดกันนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวด้วยว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับว่าสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำตอนนี้ลดลงนะครับแต่ก็ยังมีบางจังหวัดครับที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ก็ขอให้ทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหนักก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำแผนการระบายน้ำเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็จังหวัดด้วยนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเนี่ยเชื่อมต่อกันคือแต่ละจังหวัดก็ต้องผู้ว่าต้องคุยกันนะครับเรื่องของจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำที่เชื่อมต่อกันนะครับระดับกระทรวงก็ต้องประสานข้อมูลภาพรวมกันนะครับเพื่อให้สามารถที่จะวางแผนเรื่องของการระบายน้ำข้ามพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือการนำมวลน้ำเนี่ยไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งพื้นดินนะครับแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเป็นยังไงเย็นเป็นยังไงระบายน้ำเป็นยังไงพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแค่ไหนต้องเรียกว่าติดตามตลอด24ชั่วโมงนะครับประชุมระดับย่อยระหว่างวันก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเข้าสู่ส่วนกลางนะครับเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องบูรณาการร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็กรมชลประทานเพื่อให้มีการติดตั้งทั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเชื่อมโยงแล้วก็ไร้รอยต่อสำหรับพื้นที่สำคัญนะครับก็ต้องมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาดูพื้นที่ที่ภาคใต้กันหน่อยนึงที่ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่อย่างที่ทราบกันนะครับภาคใต้ของเราเนี่ยก็จะเจอฝนในช่วงของกลางตุลาคมไปจนถึงปลายตุลาคมนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าของฤดูฝนของภาคใต้นี่คือเรื่องสำคัญที่ต้องประสานแล้วก็เช็คแล้วก็

สั่งการกันในส่วนของภาคใต้ที่จะเจอฝนในช่วงปลายตุลาแล้วก็ต้นพฤศจิกานะครับก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเตรียมความพร้อมนะครับหากเส้นทางคมนาคมเนี่ยถูกตัดขาดนะครับอาจจะกระทบต่อซัพพลายเชนเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งนะครับสร้างเครือข่ายรองรับการช่วยเหลือโดยเฉพาะน้ำดื่มนะครับอย่าให้ขาดแล้วก็จัดถุงยางชีพให้เหมาะสมนะครับกับพี่น้องประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยพื้นที่ที่ถูกตัดไฟก็ต้องเน้นเรื่องอะไรครับอาหารสำเร็จรูปที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาได้รับปุ๊บก็เปิดทานได้เลยไม่ต้องไปใช้เรื่องฟืนเรื่องไฟต่างๆเพราะว่าบางพื้นที่น้ำท่วมสูงก็ถูกตัดไฟดังนั้นเนี่ยอาหารสำเร็จรูปจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในส่วนพื้นที่สำคัญต่อมานะครับก็ยังคงต้องติดตามกันกรณีที่การเยียวยาพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับพื้นที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือมายังปภ.โดยเร็วที่สุดล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนวงเงินกว่า94ล้านบาทครับดำเนินการตามหลัก first come first serve นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าให้เงินเนี่ยส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับกำชับปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ครับมีข้อความส่งมาแล้วก็มีข้อมูลส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยที่เรียกว่าให้ความสนใจแล้วก็ส่งกำลังใจกันมาเยอะมากนะครับจากทุกๆพื้นที่ดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนนะครับ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721ส่งต่อกันมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันต้องบอกว่าข่าวดีครับในหลายต่หลายจุดเลยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมีข้อความจากพี่น้องประชาชนว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็การบริหารจัดการยอดเยี่ยมมากๆนะครับในส่วนของปภก็มีการรายงานต่อเนื่องกันนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยล่าสุดครับปภกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการเผยรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังมีอยู่อีก27จังหวัดที่เราต้องดูแลกันต่อเนื่องรวมถึงกทม.ด้วยนะครับก็มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ7ตุลาคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการเผยตัวเลขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดครับมีจังหวัดไหนบ้างที่ยังคงเดือดร้อนนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน27จังหวัดมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนนะครับจังหวัดน่านพะเยาจังหวัดตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีนะครับจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและก็จังหวัดระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็ตอนนี้ปภ.ครับวันนี้ก็ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดครับระดมทั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยกำลังพลนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านก็เปิดเผยนะครับเรื่องราวของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบครับกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันนี้ก็ยังคงหลงเหลือที่เดือดร้อนกันอยู่27จังหวัดอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์แบบตลอด24ชั่วโมงทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็เกาะติดทุกชั่วโมงครับรายงานข่าวสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็มีการโทรมารายงานโทรมาอัปเดตกันประสานหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเร่งสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อ
่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับต้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการนำเอาถุงยางชีพครับเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นเนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือในแต่ละจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าน้ำลดลงแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีข้อความส่งมาขอบคุณมากมายเลยทีเดียวที่ช่วยเหลือกันในยามที่เกิดวิกฤตเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงการแจ้งเตือนในอีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ดำเนินรายการอยู่แล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวมาดูกันมีหลายๆพื้นที่เลยนะครับส่งเข้ามาทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับอย่างที่บอกไป276-9721นะครับวันนี้มีน้องชาตรีนะครับคุณรจนาด้วยบอกกำลังเตรียมตัวไปทำงานช่วงเย็นนะครับในเพจของเราแล้วก็มีจากคุณจาลินีนะครับมาฟังกันทุกวันเลยคุณโอ๋ด้วยนะครับส่งมาใครแล้วฟังแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้กำลังใจทีมงานที่กำลังดำเนินรายการรวมถึงทีมข่าวของเราด้วยนะครับก็ยังบ่งว่ามีข้อความส่งมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่นะครับอีกเรื่องนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนทางด้านของนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเผยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าตอนนี้มี9มาตรการนะครับที่จะช่วยน้ำท่วมย้ำครับก็คือการลดภาระแล้วก็บรรเทาทุกข์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้เดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเปิดเผยถึง9มาตรการสำคัญครับที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับโดยตอนนี้ครับตั้งแต่เกิดเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็มีผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยนะครับแล้วกว่า649คันนะครับแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปรด้วยนะจำนวนกว่า 11,185 รายแล้วก็มีสั่งการด้วยครับให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนะลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยครับว่าในส่วนของรถยกก็มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับในการช่วยขนย้ายรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่27กันยายนโดยประชาชนก็มีการติดต่อมาที่สายด่วน1197แล้วก็จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องด้วยประสานไปยังกรมการค้าภายในตรวจสอบคุณผู้ฟังเรื่องของค่าบริการนะครับที่จะต้องเป็นธรรมนะครับกับพี่น้องประชาชนไม่ถือโอกาสขึ้นราคามีหลายคนแจ้งมานะโอ้โหรถยกแพงมากเลยคุณบอลน้ำท่วมเนี่ยบางจุดนะเราก็ให้มีการประสานกับสคบไปแล้วนะครับจุดไหนที่เรียกว่าถ้าเกิดมีการฉวยโอกาสจุดไหนที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันด้วยในส่วนนี้สมาคมอู่กลางการประกันภัยครับตอนนี้ก็มีการออกมาตรการนะครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีสำหรับรถที่เจอเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับลดค่าอะไหล่แท้พร้อมกับการรับประกันด้วยคุณผู้ฟังลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20รับประกันคุณภาพสียาวไปเลยครับ1ปีประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาเรื่องคิวซ่อมกับเรื่องของการจัดหาอะไหล่ด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกกลุ่มนึงครับที่มีการแจ้งมาหลังไมค์เยอะเหมือนกันแล้วเราก็ได้นำเรียนเรื่องปัญหาเพราะบางคนเจอน้ำท่วมแล้วก็เดือดร้อนส่งค่างวดเอาง่ายๆว่าส่งค่างวดก็แบบบางคนก็เครียดเนาะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ่ะตรงนี้ท่านสุภมาศฝากมาบอกด้วยนะครับผมบอกว่าภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับได้มีมาตรการออกมาแล้วคุณผู้ฟังพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดด้วยใครที่ไม่ไหวโทรไปคุยกับเขาเรียกว่าเป็นบางคนก็ธนาคารที่ท่านไปเรียกว่าไป
จัดการเรื่องของสินเชื่ออยู่นะครับตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันนะครับก็มีการออกจากเรื่องของมาตรการธนาคารแห่งประเทศไทยมาช่วยพี่น้องประชาชนในส่วนที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนะครับ

0: มาตรการสำคัญสคบจะเร่งนะครับแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนเจอเป้าหมายครับก็คือการลดภาระให้กับประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วสคบก็พร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนสายด่วนไว้หน่อยนึงครับเบอร์ของสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์สคบก็ได้ครับหรือติดต่อที่สคบจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีมาตรการ9มาตรการออกมาช่วยน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องสำคัญที่หลายคนติดตามกันอยู่อีกนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีขับไปแล้ว 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ17:34ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทักทายคุณวานยักษ์ด้วยมีคุณอีทนะครับแชร์ไลฟ์เรียบร้อยคุณแชมป์ด้วยก็ติดตามกันทุกๆวันครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงฮิตไปแล้วนะครับ IMF ตอนนี้ต้องบอกคึกคักมากๆแล้วก็ทุกที่นะครับก็เรียกว่าเตรียมตัวกับการที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพด้วยใครที่กำลัง

0: ามอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถจะส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญนะครับใครที่กำลังติดตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับภาคอีสานกรุงเทพมหานครหรือใครที่ฟังอยู่ที่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับเบอร์โทรศัพท์022769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ022769721นะครับพูดถึงเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอัปเดตกันหน่อยนึงนะครับได้ฟังเพลงไปแล้วเราก็มีเรื่องราวของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันล่าสุดครับมาดูเรื่องการเตรียมความพร้อมกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านะครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ล่าสุดครับตำรวจนครบาลก็ตอนนี้เตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายครับเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเปิดเผยเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับตอนนี้มีการเตรียมกำลังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกว่า 5,000 นายด้วยกันร่วมกับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการอำนวยการจราจรต่างๆให้สะดวกเพื่อรองรับครับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับโดยที่ดูแลกันก็คือการดูแลกันในจุดของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ยังมีโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมกว่า 15,300 คนจาก190ประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เตรียมเส้นทางหลักแล้วก็มีเส้นทางสำรองมีแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดฝนตกกรณีเกิดน้ำท่วมนะครับร่วมกันประสานกทมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเส้นทางที่คาดว่าจะมีรถหนาแน่นคุณผู้ฟังก็คือจุดสำคัญสำคัญเช่นถนนสุขุมวิทนะครับถนนพระราม4รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภารกิจจำเป็นในเส้นทางดังกล่าวทั้งสุขุมวิทนะครับพระราม4แล้วก็รัชดาภิเษกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยครับถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็แนะนำให้เลี่ยงนะครับในช่วงเวลาที่มีการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลครับก็มีการกำหนดให้วันที่12วันที่14แล้วก็วันที่15ตุลาคมนะครับให้ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านแล้วก็วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะครับก็ถือว่าจะช่วยลดจำนวนของปริมาณรถได้ส่วนหนึ่งนะครับจะมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการประเมินเรื่องการข่าวนะครับมีการประเมินการจราจรมีการประเมินสภาพอากาศเรื่องของดูแลทุกอย่างการปรับแผนตามสถานการณ์ต่างๆก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านพบเห็นบุคคลต้องสงสัยวัตถุต้องสงสัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอดการประชุมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ครับการดูแลเรื่องความปลอดภัยการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าแล้วครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับ2569นั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเราก็นับถอยหลังเรื่องราวของการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้ครับจะได้สะท้อนถึงความเป็นไทยก็จะมีการเตรียมทั้งอาหารไทยแล้วก็ผ้าไทยครับสะท้อนความเป็นไทยสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่บทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนะครับซึ่งประเทศไทยก็จะเปิดบ้านคุณผู้ฟังต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกก็เดินทางมาที่ประเทศไทยครั้งนี้มาร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างโลกของเรานะครับให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกคุณผู้ฟังครับว่าความสำคัญของการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปรียบเหมือนเขาบอกเป็นโอลิมปิกทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญครับที่ประเทศไทยจะได้สะท้อนอัตลักษณ์สะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก็เสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจแล้วก็นี่คือภาพจำที่ดีครับสำหรับประเทศไทยผ่านสายตาของชาวโลกนะครับทั้งผ้าไทยที่จะถูกนำมาตกแต่งคุณผู้ฟังโอ้โหเรียกว่าแต่งซะสวยงามเลยทีเดียวนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นำผ้าไทยนะครับรวมถึงเป็นของที่ระลึกด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบครับที่บ่งบอกนะครับแล้วก็บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือสินค้า GI ของไทยก็จะถูกนำมารังสรรค์ครับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าวิจิตรการตาเพื่อให้เรียกว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมเกิดความประทับใจซึ่งตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองนอกเหนือจากผ้าไทยก็จะมีอาหารไทยครับซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับก็จะนำมาสะท้อนในเวทีนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีหัวหน้าทีมเชฟนะครับที่จะตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านเมนูอาหารนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศไทยความหลายของวัตถุดิบนะครับมาจากทั่วทุกภูมิภาคแต่ละจานครับต้องบอกว่างดงามน่าทานและรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นด้วยที่จะมาโชว์ในงานนี้ครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่โลกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในงานประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเมนูเช่นข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหฟังชื่อแล้วเพราะมากๆเลยคือการนำเอาข้าวนะครับแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศเนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูที่รับประทานได้ง่ายๆด้วยแต่แฝงด้วยคุณประโยชน์มากมายนะครับก้องบอกว่าใครที่อยากจะติดตามนะครับก็ติดตามทุกๆวันได้เลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่นำมาสื่อสารแล้วก็นำมาบอกกล่าวนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามานะครับเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กับพอผู้ดำเนินรายการด้วยส่งมาแล้วก็ให้กับทีมผลิตรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับขอบคุณมากๆเลยสื่อสารองค์กรสวท.101นะครับวันนี้ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาน่ารักมากครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันนะครับต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เชื่อว่าชาวกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีความภาคภูมิใจวันนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ครับเน้นย้ำ3เรื่องสำคัญแล้วก็เป็น3เรื่องหลักนะครับนั่นก็คืองานพระราชพิธีถือเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตก็ต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่นะครับในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่ชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายครับการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ครับณห้องประชุม201ชั้น2อาคารกรมประชาสัมพันธ์โดยในการนี้ครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลการสนับสนุนนะครับการขับเคลื่อนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนและให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายฉัตรชัยบางชวดก็ได้มีข้อสั่งการ3ประเด็นหลักๆนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยครับก็คือการเตรียมความพร้อมภารกิจพระราชพิธีสำคัญซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ได้กำชับให้เรื่องของการวางแผน การตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอภาพแล้วก็ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนทั่วโลกอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในระดับภูมิภาคทั้งงานพระราชพิธีสำคัญนะครับที่จะได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับท่านก็เน้นย้ำครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นะครับเน้นย้ำถึงศักยภาพของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระจายข้อมูลการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับต้องถึงพี่น้องประชาชนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญต้องให้ประโยชน์ให้ความชัดเจนให้ความทันเวลาลดความสูญเสียบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการบริหารงานภายในองค์กรด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารขณะนี้ก็ได้มีการเร่งรัดเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีควบคู่กับการเร่งรัดกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้การบริหารนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไร้รอยต่อนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับยังคงมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญต่างๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกๆวันแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างประเทศ450บาทคาดว่าจะเริ่มครับในไตรมาสแรกของปีหน้า2570นะครับโดยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีการเปิดเผยครับเรื่องราวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับหลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลของการรับฟังความคิดเห็นนะครับก็พบว่าร้อยละ80เห็นด้วยครับกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนนะครับสำหรับการจัดเก็บระยะแรกก็จะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกแล้วก็ทางน้ำก็จะดำเนินการภายหลังนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีเรื่องของรายละเอียดการเดินทางข้ามแดนแล้วก็ความหนาแน่นของด่านที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโดยเขาก็มีการคาดว่าจะเริ่มใช้กันในไตรมาสที่1ของปีหน้า2570นะครับทั้งนี้ครับหลังจากหักค่าจัดเก็บแล้วก็ค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ8,000 ล้านบาทต่อปีโอ้เป็นจำนวนสูงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในเรื่องของการจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ใช้พัฒนาเรื่องความปลอดภัยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับวิธีการจัดเก็บตอนนี้ก็ยังอยู่ในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นผ่านสายการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่านตู้คีออสหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็จะเลือกวิธีที่สะดวกแล้วก็ตรวจสอบได้ไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอแนะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับมาพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไปนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการติดตามนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันนะครับเรื่องราวของการบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญของ3กระทรวงที่มีการบูรณาการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงกระทรวงมหาดไทยเร่งดูแลพี่น้องประชาชนเร่งระบายน้ำควบคู่กับการดูแลและก็เยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะที่บางคล้านะครับทางด้านของ ของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราครับโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ร่วมเข้าประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำครับเรื่องสำคัญก็คือการเร่งระบายน้ำแล้วก็เร่งผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับโดยจะใช้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์พื้นที่จริงนะครับประกอบการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับในการระบายน้ำแล้วก็นอกจากนี้ก็ต้องลดผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้วยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นนะครับเรื่องการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมถึงที่ศูนย์พักพิงนะครับโดยผ่านทางจังหวัดฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลนะครับต้องบรรเทาความเดือดร้อนไปจนถึงขั้นเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับการบริหารงบประมาณในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยอีกส่วนนึงครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการนำกำลังคนเรื่องของเครื่องมือนะครับเรื่องของยานพาหนะเรื่องของยุทโธปกรณ์ในแต่ละหน่วยที่มีอยู่เนี่ยนำมาเพื่อบริหารนำมาเพื่อประสานการใช้ร่วมกันอย่างมีระบบโดยก็จะมีกองทัพคุณผู้ฟังครับทางด้านกลาโหมนะก็จะมีกองทัพเข้ามาร่วมสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในแต่ละจุดแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแล้วก็ตรงจุดและต้องไม่ซ้ำซ้อนด้วยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เลี้ยงกุ้งพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่านก็จะมีการช่วยเรื่องของการประสานคุณผู้ฟังครับช่องทางทั้งเรื่องของการจัดจำหน่ายการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะครับรวมถึงการสนับสนุนต่างๆทางด้านของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะได้ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องของจังหวัดนะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลนะครับยานพาหนะแล้วก็ขีดความสามารถของกองทัพตามความจำเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกการขนย้ายประชาชนแล้วก็สิ่งของตลอดจนการสนับสนุนเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับนี่คือการบูรณาการครับจาก3กระทรวงหลักๆนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับในการดูแลพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับข้อความยังคงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่รวมถึงการให้กำลังใจในทุกๆพื้นที่นะครับก็เพิ่มเติมมาจุดไหนนะครับที่อยากจะสื่อสารก็บอกกล่าวกันมาทางด้านของหลังไมค์ก็มีนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป022769717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ2769721นะครับมาดูกทม.กันหน่อยนึงนะครับมีการประกาศด้วยนะครับจากท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ครับย้ำกันว่าน้ำในคลองของกทม.นะครับยังเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังต้องจับตากรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็เรื่องของการรับมือฝนระลอกใหม่ด้วยนะครับนอกเหนือจากการที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายแห่งตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่มีคำว่าแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายตอนนี้ยังเต็มคลองอยู่ยกตัวอย่างคลองแสนแสบนะครับหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวนะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกทุกวันนะครับตกตลอดจริงๆแล้วก็ตกต่อเนื่องนะครับจึงต้องเร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองบอกอย่าเพิ่งยกของลงมานะครับบางคนก็อาจจะแบบทุกอย่างดีแล้วก็เอาของที่สูงที่เอาไปวางไว้ก็ยกลงมาท่านผู้ว่าท่านชัชชาติบอกอย่าเพิ่งยกของลงมาจากที่สูงนะครับเอาไว้ตรงนั้นก่อนสถานการณ์น้ำตอนนี้ ยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากว่าน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกครับก็ยังคงมีปริมาณมากก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยมาดูที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลกันหน่อยนะครับที่เขตหนองจอกหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญตอนนี้นะครับเวลาประมาณสักเกือบจะ18 นาฬิกาเนี่ยยังเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็มีการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่จัดหาอาหารนะครับแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้เต็มที่กับพี่น้องประชาชนด้วยในขณะเดียวกันครับกทม.ก็เน้นย้ำว่าเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักนะครับในช่วง8-14 ตุลาคมซึ่งอย่างที่มันบอกว่าก็จะเป็นช่วงของการประชุม IMF ด้วยนะครับก็เป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีการสอดคล้องกันเรื่องของฝนที่จะตกหนักในห้วงดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในวันที่ระหว่าง12-18 ตุลาคมนี้โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังกล่าวด้วยเรื่องของการเตือนภัยนะครับทีแรกเดิมเนี่ยก็จะเตือนพี่น้องประชาชนอยู่ริมคลองนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกที่ด้วยนะครับเรื่องการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไปสังเกตบริเวณคลองต่างๆก็ยังบอกว่าน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับดังนั้นก็ฝากย้ำฝากเตือนกันนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนที่จะมาอีกรอบนึงระหว่างวันที่5นะครับยาวไปจนถึงวันที่8แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงวันที่12เป็นต้นไปแล้วก็ยาวไปตลอดทั้งอาทิตย์ก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็น่าติดตามจับตากทม.ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะน้ำในคลองตอนนี้ก็ยังคงมากอยู่นะครับข้อความยังคงส่งเข้ามาแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยที่ได้ติดตามเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ช่วงนี้ครับเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18 นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่33การเห็นอริยสัจหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์

0: อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ฏิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วการมีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องไห้
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

นบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ผู้ว่าบุรีรัมย์นำคณะทำงานขับเคลื่อนงานสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงประชุมร่วมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิรัมย์ประชุมบก.ปพช.รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลตำบลหนองกี่ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจำสัปดาห์พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนครม.ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดเริ่มไตรมาสแรกปี2570กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะผู้ว่าบุรีรัมย์นำคณะทำงานขับเคลื่อนงานสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงประชุมร่วมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันที่7ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานีร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น2สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพลตรียุทธศาสตร์เศรษฐชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2568เป็นสถานีแห่งแรกที่ขยายผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่ราบสูงโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงมีวัตถุประสงค์หลักคือการใช้ประโยชน์พื้นที่สปก.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการเกษตรเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยสำหรับผลการดำเนินงานได้ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจำนวน13แห่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละร้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและสนับสนุนพื้นที่รับประโยชน์ของประชาชนกว่า 5,000 ไร่ 710 ครัวเรือน19หมู่บ้านนอกจากนี้ได้มีการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารในดินเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งดำเนินการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ไร่ดำเนินงานด้านวิจัยและทดสอบสาธิตการปลูกพืชได้ศึกษาพืชที่มีศักยภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนอาทิมะเขือเทศแตงหอมตาข่ายเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นมะเดื่อฝรั่งแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สาวรสมะละกอฝรั่งมันเบอร์รี่มานูก้าและกาแฟเพราะไม่ได้จัดการทดลองเพาะปลูกภายใต้โรงเรือนและนอกโรงเรือนจำนวน10ชนิดสร้างรายได้รวม 372,608 บาทปัจจุบันเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในห่วงตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2568ถึง30กันยายน2569มีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วจำนวน35คณะจำนวน 2,162 รายและมีนักศึกษาฝึกงานสหกิจจากวิทยาลัยการอาชีพนนท์ดินแดงเข้าศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจำนวน3รายบุรีรัมย์ประชุมบก.ปปช.รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยวันที่7ตุลาคม2569เวลา 8:30 น.นอกประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบก.ปปช.ผ่านระบบซูมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดประชุมติดตามสถานการณ์รายวันพร้อมดำเนินการข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงและหน่วยงานระดับกระทรวงเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่ยังมีปัญหาระบายน้ำสำหรับมาตรการเยียวยานายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยล่าสุดมีการโอนเงินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนเป็นวงเงินประมาณ94ล้านบาทพร้อมประสานธนาคารออมสินเตรียมงบประมาณรองรับและใช้เทคโนโลยีตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินอย่างรวดเร็วและโปร่งใสนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการเพิ่มเติมได้แก่ 1. สร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดเร่งสื่อสารสถานการณ์วิธีปฏิบัติตนและช่องทางรับความช่วยเหลือ 2. ป้องกันความขัดแย้งในพื้นที่สั่งการฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจากการระบายน้ำหรือการทำคันกั้นน้ำพร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 3. วางแผนระบายน้ำไร้รอยต่อระหว่างจังหวัดให้จังหวัดที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันร่วมบูรณาการกับหน่วยทหารและกรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดลำขณะนี้คลี่คลายแล้วทั้ง12อำเภอและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติอย่างปลอดภัยและมั่นใจเทศบาลตำบลหนองกี่ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงประจำสัปดาห์พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนวันที่7ตุลาคม2569เวลา 10:00 น.ในสุพิชคิดรอบนายกรัฐมนตรีตำบลหนองกี่มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลร่วมกับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมจัดการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงภาคเทศบาลประจำสัปดาห์ณสวนสุขภาพศาลเจ้าพ่อขุนศรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรับมือเหตุเพลิงไหม้ตลอดจนทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงณร้านนครเภสัชอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงป้องกันและการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงจากเหตุเพลิงไหม้และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ครม.ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่จะรับผลกระทบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทคาดเริ่มไตรมาสแรกปี2570วันที่7ตุลาคม2569นางสาวนัทยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเป็นเวลา35วันโดยผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่ากว่า180เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา450บาทต่อคนการจัดเก็บระยะแรกจะเริ่มกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะดำเนินการภายหลังเนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามแดนและความหนาแน่นของด่านที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะเริ่มจัดเก็บในไตรมาส1ปี2570ทั้งนี้หลังหักค่าจัดเก็บและค่าประกันภัยคาดว่าจะมีเงินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ล้านบาทต่อปีโดยส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลของระบบสาธารณสุขและอีกส่วนจะใช้พัฒนาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมากที่สุดสำหรับวิธีจัดเก็บยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งผ่านสายการบินแอปพลิเคชันตู้คีออสและเว็บไซต์โดยจะเลือกวิธีที่สะดวกตรวจสอบได้และไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำข้อเสนอแนะจากภาครัฐและภาคเอกชนมาพิจารณารูปแบบการจัดเก็บให้เหมาะสมและไม่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมร้องประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องวันที่6ตุลาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งโด ทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างพิจารณาจะส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงต่อไปเป็นข่าวบริการและค่าประกวดราคาค่ะเทศบาลนครบุรีรัมย์กำหนดจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี2569ขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง29ตุลาคม2569ณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของสังคมให้คงอยู่สืบไปทางเทศบาลนครบุรีรัมย์จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดบุรีรัมย์และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดรามขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสังสรรค์ย้อนวันๆและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุดอบอุ่นพบกันในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอาวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดรามพิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกหรือจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจจองเสื้อติดต่อคุณณวพัฒน์โทร0810689648และจองโต๊ะจีนติดต่อคุณปานดาดาโทร0936981624หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเวลามอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ต่อสัญญาได้ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาหรือวิทยาศาสตร์กายภาพเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคม2569ในวันและเวลาราชการโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเวลามเลขที่12/2ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-621-309และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินในวันที่12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนดดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีบุคคลหน่วยงานองค์กรที่มีผลการดีเด่นสาขาต่างๆภายใต้แนวคิดพลังสตรีและเด็กหญิงขับเคลื่อนความเท่าเทียมสู่สังคมยั่งยืนในปี2030โดยหนึ่งในสาขาที่กรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบคือสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชนและสื่อมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ์และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศจำนวน10รางวัลจึงขอให้หน่วยงานต่างๆร่วมเสนอชื่อสตรีดีเด่นสื่อมวลชนและ สื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิ์และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30ตุลาคม2569โดยยื่นแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ทางอีเมล address massmedia.womendays@gmail.comติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiovirab.prd.go.th จบข่าวเร็วดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุข

ประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6-8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่ายังอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่า

การแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเข้าเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic ฟองดูเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องรองข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมและครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอกระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับ
สำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันแล้วครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ทองห่อรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะนำเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะสำหรับการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวนะคะเราให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะคะโดยตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนนะคะต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของประชาชนและต้องไกล่เกลี่ยโดยให้ความเป็นธรรมห้ามมิให้บังคับข่มขู่ให้คำมั่นสัญญาหรือจูงใจด้วยประการใดๆทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสมัครใจในการที่จะร่วมกันตกลงหาข้อสรุปก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลวิธีนี้ถ้าสามารถที่ตกลงกันได้ก็เป็นการระงับคดีโดยประโยชน์ที่คู่กรณีจะได้รับนะคะก็คือจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลหรือค่าจ้างทนายความนะคะรวมถึงประหยัดเวลาที่จะต้องเดินทางไปศาลด้วยนะคะสำหรับทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เราก็จะจัดห้องไกล่เกลี่ยเป็นกรณีพิเศษและมีพนักงานอัยการนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเทคนิคในการไกล่เกลี่ย มาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้แก่ท่านนะคะในท้ายที่สุดนี้ดิฉันนะคะก็ขอนำเรียนสถิตินิดนึงนะคะสำหรับในจังหวัดขอนแก่นณขณะนี้มีประชาชนมาสนใจมายื่นคำร้องขอให้พนักงานอัยการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นจำนวนมากถึง95รายเลยนะคะทั้งนี้ก็ไม่รวมในสาขาพลและสาขาชุมแพนะคะซึ่งทางเราก็มีสาขาอยู่ที่นั่นทั้ง2แห่งนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจและมีข้อพิพาทนะคะขอให้ท่านใช้บริการนี้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทุกแห่งนะคะกราบขอบคุณทุกท่านณโอกาสนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ที่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ รวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ขุนเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบครอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทางนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
7: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่และบางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
8: ถ้าในกรณีถ้ามีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นในนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
7: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมง และมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
10: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
9: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์อุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: การพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงรมนตรีพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับ จะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการปรองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครอง ือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจ

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับนี่คือรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณทุนชัยคุณแล้วก็คุณโบ๊ทนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในช่องทางของ FM 92.5 นะครับแล้วก็เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีฝนโปรยปรายมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เม็ดฝนน่าจะฝนกลุ่มฝนน่าไปทางลำลูกกานะเมื่อกี้เช็คข่าวอยู่อย่างไรก็แล้วแต่นะคุณฟังครับก็ถ้าเจอฝนเจออะไรก็นะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับถ้ามีโอกาสแวะก่อนนะไม่ต้องรีบนะเพราะการเดินทางในสายฝนก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะแวะพักนะครับแล้วก็มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่บอกนะครับอยู่กับคุณอยู่กับเพื่อนร่วมทางนะครับวันนี้นะฮะก็มีข่าวสารเรื่องของคนรักการอ่านมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันก่อนนะแข่งกันที่ฟินแลนด์นะครับรายการนี้นักกีฬาไทยไปแข่งขันกันเยอะมากนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการอาร์ติกโอเพ่น2026นะฮะเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเป็นรายการใหญ่คุณผู้ฟังนะครับเงินรางวัลกว่า500,000เหรียญสหรัฐนะครับรายการนี้นะฮะ500,000เหรียญสหรัฐแล้วก็มีนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับแล้วก็แข่งแต่เมื่อวานนะครับที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเนี่ยเมรัชนกอินทนนท์เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะครับแล้วก็มือ5ของโลกครับก็โชว์ความเก่าด้วยเก่งด้วยแกร่งด้วยนะเอาชนะอัชรานีบารัวนะครับมือ38ของโลกจากอินเดียนะครับ2-0เกม21-10 21-15รอบ2เนี่ยจะไปเจอกับดานวีสามานะครับมือ25ของโลกจากอินเดียเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อวานคู่ผสมรอบแรกนะครับโอโมพักพลธีรรัศกุลนะครับกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะครับเจอกับอีซานนัสกานัสนากาจับคู่กับชรูดี้มิซานะครับซึ่งเป็นคู่78ของโลกจากอินเดียนะครับแล้วคู่ของโอโมกับปอป้อก็เหนือกว่านะชนะไป2-0เกม21-3และ21-6นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับหลิวกวงเฮงกับซูหยินหุยนะครับมือ36ของโลกจากชนิดไทเปนะ

0: ครับคู่ของบาสเดชาพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะฮะคู่มือวางอันดับที่4ของรายการและเป็นคู่มือ5ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของญี่ปุ่นอากิระโคกะกับนาซิไซโตะคู่มือ20ของโลกนะครับในเกมแรกขณะที่คู่ญี่ปุ่นนำอยู่11-6ครับบาสนะมีการบาดเจ็บนะครับก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันครับบาสกับเฟรมก็ถอนตัวไปนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเมื่อวานนี้ก็พรปวีช่อชูวงน้องหมิวนะมือ4ของรายการมือ9ของโลกเจอกับลีวัลลีมือ44ของโลกจากเยอรมนีนะครับก็ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังครับหมิวชนะไป2-0เกมนะครับ21-14และ21-12ผ่านก็สู่รอบ2เจอกับอามารีซูมือ40ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเมสุมาติดาเกตทองมือ27ของโลกตอนนี้ฟอร์มกำลังยังไม่เข้าฝักนะไม่ร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับก็มือ27ของโลกแล้วร่วงไปเยอะเลยนะฮะเจอกับหานยื่นะครับมือ3ของรายการมือ8ของโลกจากจีนแล้วก็แพ้ไป1-2เกมนะครับ16-21 21-18และ18-21นะก็ตกรอบแรกนะครับวันนี้ที่ดูอยู่ในของเราที่แข่งขันวันนี้นะฮะคู่ผสมที่เห็นอยู่นะแข่งขันวันนี้ผลเป็นไงกันบ้างนะครับขออนุญาตดูผลการแข่งขันแบบไลฟ์สกอร์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวิวกุลุตวิทิสารเนี่ยก็ประมาณ 20:20 นะจะแข่งขันกับทางด้านของนักกีฬาจากจีนนะครับก็คือทางด้านของซูซวนเฉินนะครับในเวลา 20:20 ถ้าจะเลทเลิศอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าแข่งคู่หลังถ้ามีการแข่งกัน2เกม3เกมนี่แน่นอนฮะก็จะเลทไปนะครับประมาณ 20:20 เวลาเดิมนะครับขณะเดียวกันคู่ผสมของเรานะฮะก็คือทางด้านของพีรชัยนะครับพีรชัยสุพรรณนะครับจับคู่กับทางด้านของทางด้านของพักกพลธีรรัตน์สกุลนะครับพิรชัยสุพรรณกับพักกพลธีรรัตน์สกุลเอาชนะคู่ของเดนมาร์กนะครับ2-1เกมนะก็คือด้านของแดนเนียลลุนกาดนะจับคู่กับทางด้านของชื่ออะไรนะเวกเตกาดแมตเวกเตกาดนะครับก็ชนะไป2-1เกมนะก็21-17 18-21และ21-17นะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะประเภทชายคู่นะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้นะที่แข่งขันกันนะผมจะแจ้งให้ทราบสำหรับคู่ของวิวกุลุตวิทิสารนะครับนะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่แชมป์เอเชียนเกมนะนะครับนี่ยังไม่ได้กลับไทยเลยนะครับเดินทางต่อนะเดินทางไปแข่งขันกันต่อนะที่ฟินแลนด์นะครับนะเรื่องของน้องรุจินภักดิ์อุบทองกับน้องเกณฑ์ชนิชาสุจัยประภารัตน์นะคู่ผสมของเราล่าสุดมีข่าวนะว่าทางด้านของรุจินภักดิ์อุบทองนี่ขออนุญาตที่จะออกจากสมาคมใช่ไหมนะครับจะกลายเป็นนักกีฬาที่วางแผนกับตัวเองใหม่นะครับแล้วก็จะดูว่าจับคู่กับใครต่อไปนะครับนะก็ไม่ได้จับคู่กับน้องเกณฑ์ชนิชาแล้วนะครับนะในประเภทแบดมินตันนะคู่ผสมของเรานะเคยทำโชว์ฟอร์มได้แชมป์ตั้งหลายรายการนะนะครับแต่ว่าเส้นทางของนักกีฬานะฮะน้องเขามาจากลำปางมาตั้งแต่เล็กๆนะฮะก้าวมาสู่ทีมชาตินะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของเรื่องตีเหมือนกันนะจากแบดมาดุ้งของตีลูกศักราชก็คือเทนนิสครับก็ทีมชาติไทยเขาเตรียมตัวนะในการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเวิร์กกรุ๊ปนะเวิร์กกรุ๊ปแล้วก็เพลย์ออฟนะซึ่งเราจะแข่งกันจะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับในเดือนหน้านะครับ21-22พฤศจิกายนของเราคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เตรียมทีมในการแข่งขันเทนนิสบิลลี่จีนคิงคัพบายเกรนบิทเพลย์ออฟเวิร์กกรุ๊ปนะครับก็เตรียมนะดึงมือสูงๆมือท็อปของไทยแล้วครับนะที่จะได้เข้าแข่งขันและเก็บตัวนะมีลันนาธาราฤดีนะครับมือ63ของโลกมีไหมมนัชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกมีออมสินอัญชิสาจันทะมือ498ของโลกนะครับมีทัศพรนาคหล่อมือ513ของโลกนะ4คนนี้สมาคมพิจารณาจากอันดับประเภทเดียวนะครับแล้วก็น้องเอิร์ธเพียงทามผลิพืชนะครับคู่มือ93ของโลกจะพิจารณาจากประเภทอันดับคู่นะครับซึ่งการประกาศรายชื่อเนี่ยนะครับสมาคมจะพิจารณาอันดับของโลกนะ WTA นะเมื่อวันที่4ตุลาคมนะแล้วขอให้นักกีฬาที่ได้รับสิทธิ์เข้ามีรายชื่อนะเข้าตอบรับและยืนยันเข้าแข่งขันนะครับส่วนใครที่ไม่พร้อมอะไรแล้วแต่ก็ทำหนังสือยืนยันมานะครับนี่คือเรื่องของเทนนิสเวิลด์กรุ๊ปนะครับนักกีฬาของเราพร้อมแค่ไหนดูนะว่ารอแข่งขันกันเดือนหน้านะครับส่วนข่าวดีของนักบิดไทยนะ ก้องสมเกียรติจันทรานะครับ Honda HRC นะครับประกาศต่อสัญญาก้องสมเกียรติจันทรานะครับต่อเนื่องนะครับนะในการแข่งขัน FIM Superbike World Championship นะครับหรือว่า World SBK นะ World Superbike นะครับแบบเต็มฤดูกาลในปีหน้านะครับก็เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของ Honda HRC ที่มีต่อน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับซึ่งมองได้เห็นศักยภาพนะในการพัฒนาร่วมกันต่อไปนะในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งทางของก้องสมเกียรติจันทราก็จะจับคู่กับคู่เมทเหมือนเดิมนะแจ็คดิกสันนะครับนักบิดจากอังกฤษภายใต้ทีม Honda HRC นะก็ยังเป็นไลน์อัพชุดเดิมนะครับก็สานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ที่ยังไม่จบนะครับใน World Superbike ของ Honda HRC นะครับถึงแม้ว่านะการแข่งขันสนามต่อไปเนี่ยทุกคนอยากจะเห็นก้องสมเกียรติจันทรานะไปแข่งขันที่มันตาลิกานะที่อินโดนีเซียนะแต่ว่านี่แหละครับมาแค่ครั้งเดียวนะก่อนที่คือหมุดสำคัญของก้องฤดูกาลนี้นะครับ MotoGP ก็แค่ไปไวการ์ดแทนนะยอนเมียที่มีการบาดเจ็บนะแต่ว่านี่นะจะไป MotoGP ในอาจจะไป World Superbike นะซึ่งเป็นหมุดสำคัญนะครับก้องก็บอกว่ามีความสูงมากๆนะที่ทางด้านของ Honda HRC นะครับ ก็ได้ร่วมงานกับเขาอีกแล้วนะขออภัยนะครับได้ร่วมงานนะได้แข่งขันกับทางด้านของสนามใหม่ๆในศึก World Superbike รถแข่งขันใหม่สนามใหม่ๆพร้อมที่จะท้าทายและก็เรียนรู้นะครับนะเขาขับรถ Honda HRC Honda CBR 1000RRSP นะตอนนี้คุ้นเคยแล้วนะครับทางด้านของผู้จัดการทั่วไปของ HRC นะครับไทชิฮอนด้านะบอกว่ามีความยินดีอย่างมากที่เดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาร่วมกันกับก้องสมเกียรติจันทราในฤดูกาลหน้าและเราก็จะได้เชียร์ไปด้วยกันนะติดตามความเคลื่อนไหวของก้องสมเกียรติจันทราหนึ่งเดียวของเราที่เป็นล่อนลั่นอยู่ในโลกของระดับโลกของ World Superbike นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็เรื่องของความเร็วเช่นเดียวกันแต่เร็วบนผิวน้ำนะฮะก็คือการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกสนามที่2นะครับซึ่งทัพนักเจ็ตสกีของไทยนะก็ไปแข่งขันรายการที่อเมริกากลางปี2026นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันในระดับมือใหม่นะโอ้ได้แชมป์มา2รุ่นรวดเลยนะครับนะในการแข่งขัน WGP 1 Water Chess World Series American Grand Prix นะครับ IJSBA World Final ที่เลคฮาวาซูรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบจริงคือ 8-11 ตุลาคมนะแล้วก็วันนี้แข่งขันกันในรอบมือใหม่นะซึ่งปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้ชัยชนะและธงไตรรงธงชาติไทยโอ้โหสะบัดนะที่อาริโซนานะที่เลคฮาวาซูนะครับซึ่งการแข่งขันของ WGP 1 Water Jet World Series 2026สนามที่2นะครับก็หรือว่าในนามของ SBT World Final นะครับก็จัดกันที่ No Record Waterbike Lake Havasu City รัฐแอริโซนานะครับก็นักกีฬาของเราร่วมกับนักกีฬาเจ็ตสกีมือระดับท็อปของโลก40ประเทศทั่วโลกมาร่วมแข่งขันนักกีฬากว่า250คนนะครับประเดิมวันแรกนะนักกีฬาของเราเข้าได้แชมป์นะครับรุ่น Novice Run About Stock นะครับวิทวินวิมุตติกรนะครับนักแข่งของเรานะดาวรุ่งหน้าใหม่จาก FKT Contrate นะครับก็คว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกนะคว้า Perfect Game เลยชนะรวดนะทุกโมโต120คะแนนนะประเดิมคว้าแชมป์โลกสนามนี้ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งต่อมานะ Novice Runabout 1,100 Stock นะครับก็สายเลือดแชมป์โลกอย่างแท้จริงครับน้องปอยปอยครับพิมรสคุณสาลูกสาวคนเก่งของคุณออยฮะอัตพลคุณสานะครับนักแข่งรถขอไปนักแข่งเจ็ตสกีระดับตำนานนะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะก็เพอร์เฟกต์เกมเหมือนกันนะ120แต้มคว้าแชมป์นะที่อเมริกากลางปีอย่างสวยงามอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการแข่ง World Series รายการ SBT World Superbike นะขอไปนะ SBT World Final 2026นะที่เลคฮาวาซูซิตี้สหรัฐอเมริกานะก็ภายใต้การจัดการแข่งขันและก็การสนับสนุนนะในของไทยก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันสนับสนุนนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วยงานนะรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและก็ WGP 1นะครับก็ร่วมเชียร์กันนะครับมีการแข่งขันกันยาวๆเลยนะครับจนถึงวันที่11ตุลาคมนะจะดูว่าธงไทยจะสะบัดไปไกลได้แค่ไหนและได้แชมป์อีกกี่สนามนะครับเอาล่ะครับผู้ฟังครับเรื่องของ เราบอกโชว์เสื้ออีกแล้วนะวันนี้ได้เสื้อนี่นะคนที่รักการอ่านขออนุญาตโชว์เสื้อใน Facebook นะ PR Thailand ให้เห็นแป๊บนึงนะขออนุญาตเสื้อสวยนะวันนี้นะส่วนใหญ่ก็จะได้เสื้อจากผู้สนับสนุนนั่นแหละครับขออภัยคุณผู้ฟังนะโชว์เสื้อวันนี้ใส่เสื้อสวยนะก็จริงเรื่องของคนรักการอ่านเตรียมกันอีกแล้วนะเตรียมกันอีกแล้วสำหรับการอ่านนะครับโอ้โหวันนี้ได้เจอน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองด้วยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วครับวันนี้เขาแถลงข่าวการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026นะครับวันนี้แถลงข่าวกันที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เรื่องของการอ่านต่างๆนะครับก็เชิญชวนนักอ่านทุกเพศทุกวัยนะมาอ่านเรื่องราวความคิดแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิดอนุริทเมสเซจนะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก่อนนะจะเปิดจะเป็นทางการของสัปดาห์นะฮะการมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับอย่าลืมนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026นะครับ23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับ Honored Messages นะครับนี่คือเส้นทางนะของงานนะครับทีมของงานในปีนี้น้องโบบอกว่านะน้องโบกัญญารักษ์ขุนเมืองเนี่ยนะนักวอลเลย์บอลเร็วของเราเนี่ยนะตัวสูงมากผอมคุณดีแล้วก็สูงด้วยบอลเร็วต้องสูงนะครับก็บอกว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือฮิวใจและหนังสือที่ว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตนะครับพอช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจและดึงสติให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในวันสำคัญโดยเฉพาะวันที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการแข่งขันและการใช้ชีวิตนะครับบอกว่าบางทีเราอาจจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราควบคุมวิธีคิดและวิธีรับมือของตัวเองได้หนังสือช่วยให้น้องโบหยุดทบทวนและเห็นถึงปัญหาชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีสตินี่นะแล้วก็น้องบอกว่าตอนนี้เตรียมความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นนะครับนะจะเตรียมตัวนะเส้นทางของการแข่งกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพนะชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเกมนี่นะแล้วบอกว่าขอแรงเชียร์แรงใจแรงเชียร์แรงใจของแฟนๆคนรักหนังสือนะฮะแล้วก็มาเชียร์เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับของทีมสาวไทยนะซึ่งจะมีหมุดหมายสำคัญนะครับปีหน้าวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและปีต่อมาก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับรวมถึงลีกอาชีพที่น้องโบกำลังแข่งขันนะขอเป็นกำลังใจกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทุกคนของไทยด้วยนะครับเนี่ยน้องโบบอกไปอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้น้องโบก็มอบลูกวอลเลย์บอลให้กับแฟนคลับนะพร้อมกับลายเซ็นแม่นะผมหยิบไม่ทันครับหยิบไม่ทันจริงๆแม่เสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวสนามหน้าถ้าเจอน้องจะขอใหม่นะครับส่วนทางด้านของคุณณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหรือว่าพูแบกนะครับบอกว่าแนวคิด Unread Message นะครับคุณได้รับข้อความใหม่ก็เปรียบเสมือนหนังสือเพื่อนเป็นข้อความที่รอคอยการเปิดอ่านภายในอาจจะมีเรื่องราวความคิดคำตอบมุมมองใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองนะงานครั้งนี้จึงก็ชวนนักอ่านออกสำรวจเกาะหนังสือนะค้นหาเล่มที่ถูกใจเล่มที่ตรงใจนะรับข้อความจากนักเขียนและก็ทำความรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างหนังสือนะครับแล้วก็รูปแบบหนังสือนะก็ในงานก็เป็น6โซนนะมีหนังสือมากมายนะครับหนังสือมากมายขนมาเพียบเลยทีเดียวนะมีนิทรรศการต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนิทรรศการเรื่องของเกาะใหม่ที่รอการค้นพบนะนิทรรศการหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม่ด้วยนะฮะมีกิจกรรมมากมายนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งย้ำนะครับมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ห5ถึงห7นะครับชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะไปรักการอ่านกันไปอ่านกันเยอะๆนะครับนี่นะฮะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะเมื่อวานนี้ใครเป็นแฟนของลีโอเนลเมสซี่ครับโอ้ต้องน้ำตาไหลแหละนะลีโอเนลเมสซี่นะครับกับนัดสุดท้ายในการเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเมื่อวานนี้แฟนคลับของอาร์เจนตินาเนี่ยใส่เสื้อฟ้าขาวมากันเต็มสนามเลยนะหมัดแมตช์ปิดท้ายอำลาทีมชาติของอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องเจอกับเบนินครับและเมื่อวานนี้เมสซี่นะครับยิงประตูได้ด้วยแล้วก็จ่ายด้วยนะครับที่สนามเอสตาดิโอมอนูเมนตัสกรุงโบโนเอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินานะครับอุ่นเครื่องระหว่างอาร์เจนตินากับเบนินนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับก็เช้าบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่นะฮะนักเตะที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้นะครับไม่ทราบว่าในโลกนี้ผมเชื่อว่าเมสซี่เก่งสุดแล้วนะ นะถ้าเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเมสซี่เก่งสุดใครจะเถียงก็บอกนะก็เมสซี่นะฮะก็นัดสุดท้ายนะครับฟ้าขาวอินเดียนาชนะไป 3-0 นะผมดูเมื่อเช้านะครับก็ยิง1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายในจุดโทษนะฮะลูกแรกนิโคลัสโอตาเมนดี้ลูกที่2นิโกปาสนะลูกที่3ก็เป็นเลโอเมสซี่ยิงจุดโทษนะครับนี่คือ1ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับบทสรุปหลังเกมนี้นะครับเมสซี่ปิดฉากการรับใช้ทีมชาติลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งหมด208เกมทํา126ประตูกับ69แอสซิสต์นะครับช่วยให้ทีมคว้าขอไปนะครับช่วยให้ทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยนะครับเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับนั่งดูแล้วใครที่เป็นแฟนเมสซี่ก็น้ำตาไหลนะบอกว่าช่วงเวลานี้มาถึงแล้วผมจากไปด้วยความสุขเพราะผมได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วเสื้อตัวนี้คือความฝันความภาคภูมิใจและคือชีวิตของผมมาตลอดหลายปีขอบคุณที่รักผมมากขนาดนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนผมจะเก็บทุกคนไว้ในใจเสมอนะครับเลโอนีลเมสซี่ได้พูดขอบคุณแฟนฟุตบอลอาร์เจนตินานะที่เข้ามาร่วมอำลาทีมชาติของเขานะครับอย่างเป็นทางการเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในไทยเนี่ยครับ 6:00 นเช้าใครได้ดูนะครับ208เกม126ประตู69แอสซิสต์แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยเลโอนีลเมสซี่นะครับแล้วก็รางวัลบอลลังดอนนักเตะยอดเยี่ยม FIFA นักเตะยอดเยี่ยมยุโรปไปกี่รางวัลก็ไม่รู้นะเยอะมากนะสุดยอดจริงๆนะครับเขาก็สูสีอยู่กับทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดนะโรนัลโดเนี่ยเรื่องของทีมชาติไม่รู้จะจบลงอย่างไรตอนนี้มาเก็บตัวอยู่ที่อัลอิติฮัดนะครับลีกของซาอุดิอาระเบียนะเพราะว่าเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งเป็นคู่แข่งกันนะในเรื่องของทั้งสนามแล้วก็ความสำเร็จนะครับยังไม่จบกับทางด้านของผู้จัดการทีมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับตอนนี้ก็แชร์กันไปแชร์กันมานะลงเอออย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับเรื่องของฟุตบอลอื่นๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายูฟ่าเนชั่นลีกนะครับอาร์เจนตินาอ้าวอภัยนะสเปนเจอกับโครเอเชียนะโครเอเชียที่บอกนะฮะถ้าเล่นดีก็ดีเหลือหลายเมื่อวานนี้กว่าที่จะสเปนบุกมาชนะโครเอเชียได้ก็โอ้โหหือจับเลยทีเดียวนะครับโครเอเชียยิงนำไปก่อนด้วยครับอีวานเปริซิชนาทีที่17นะครับครึ่งหลังนั่นแหละครับที่สเปนกว่าจะตีเสมอได้นาทีที่61จากมิเกลโมเรโลนะครับจากนั้นนะครับอีวานเปริซิชคนทำประตูก็เจอใบแดงครับนาทีที่79ครับโครเอเชียเหลือ10คนเท่านั้นแหละครับไอ้ที่ยันอยู่1ประตูเนี่ยโอ้โหไม่ไหวฮะทางด้านของสเปนบุกหนักเหลือเกินแล้วก็มิเกลเมริโน่คนเดิมนะครับเบิ้ลประตูที่2ให้กับตัวเองและประตูชัยให้กับทางด้านของสเปนชนะ2ประตูต่อ1นะครับนี่2ประตูสุดยอดสุดสวยของมิเกลโมเรโน่นะกองกลางจากอาร์เซนอลนะครับเอาฟอร์มดีๆในการเล่นกับทีมชาติมาเล่นกับอาร์เซนอลด้วยนะนะมิเกลเมเรโน่นะก็ชนะไปนะชนะรวดมี12คะแนนของกลุ่ม A3 นะสเปนสมราคาจ่าฝูงนะครับนัดต่อไปเดือนหน้านู่นนะครับสเปนจะบุกไปเยือนเช็กเกียนะเช่นเดียวกับโครเอเชียบุกมาเยือนอังกฤษนะครับในช่วงเดือน12เดือนพฤศจิกายนวันที่12นะครับขณะเดียวกันอังกฤษครับเปิดบ้านเจอเช็กเกียแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ0นะครับเมื่อวานนี้นะครับลูกแรกก็แฮร์รี่เคนเปิดมาวลาดิเมียร์คูฟาวนะฮะสกัดเข้าประตูตัวเองอังกฤษนํา 1-0 นะครับแฮร์รี่เคนโมงให้ทีมนํา 2-0 และแฮร์รี่เคนยิงประตูให้ทีมนํา 3-0 และชนะด้วยสกอร์นี้นะครับอังกฤษก็ได้แฮร์รี่เคนยิง2ประตูนะให้ทีมตอนนี้มี9คะแนนนะเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม A3 นะครับก็12พฤศจิกายนก็จะเจอกับโครเอเชียนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมีหลายคู่เมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะเมื่อกี้พูดถึงเทนนิสของนักกีฬาไทยนะครับยินดีกับโนวัคโยโควิชด้วยนะครับเขาคว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นสมัยที่7นะแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่102ของเขาในอาชีพนะครับโนวัคโยโควิชนะครับตอนนี้อายุจะแตะ40แล้วนะ39ปีนะคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรายการไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรายการที่102ของอาชีพของตัวเองพร้อมกับรักษาสติสุดยอดอ่ะนะที่เราต้องปรบมือให้และยอดเยี่ยมเลยนะฮะสถิติที่China Open นะชนะรวด34นัดนะนะไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้เข้าแข่งขันนะครับรอบชิงชนะ Open 2026เอาชนะอเล็กเดอร์มินัวนักเทนนิสจากออสเตรเลียนะ2เซตรวดนะ76ไทเบรก73นะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็น ในเซตที่2ในเจ้าตัวคู่แข่งขันนะมีอาการบาดเจ็บนะถอนตัวนะครับก็ชนะแข่งขันคว้าแชมป์ไปนะฮะก็คว้าแชมป์เนี่ยคือสถิติของโนวัคโยโควิชเนี่ยแชมป์ประเภทเดียวอย่างน้อย1รายการติดต่อกัน21ปีนะครับโอ้แต่ว่าคนที่ได้แชมป์สูงสุดเนี่ยในยุคของโอเพ่นนะเทนนิสที่เป็นโอเพ่นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ย103แชมป์นะครับส่วนที่เยอะมากที่สุดในการแข่งขันเทนนิสนะในที่จดไว้เนี่ยเจมี่คอนเนอร์นะครับ109แชมป์โนวัคโยโควิชถ้ายังเล่นอยู่นะมีโอกาสที่จะแซงโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะที่103แชมป์มีโอกาสส่วนเจมี่คอนเนอร์109แชมป์ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะปีนึงก็แข่งเดือนละรายการหรือว่าเดือนปีละ12รายการมีโอกาสนะฮะมีโอกาสสำหรับโนวัคโยโควิชแต่ต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะครับกีฬาอื่นๆมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะกีฬาอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับเรื่องของทีมพาราลิมปิกนะเราก็ต้องให้กำลังใจนะจะเดินทางไปแข่งขันวันที่11นี้นะครับในกีฬาของเราทัพใหญ่รายการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจัดเครื่องบินเหมาลำให้นักกีฬาไทยเราไปแข่งขันนะทางการถ่ายทอดสดนะผมน่าจะเป็น AS Play ที่จะถ่ายทอดสดแต่เราก็นะดูช่องทางในการเชียร์นักกีฬาของเราเช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลบ้านเราครับเมื่อวานจับสลากฟุตบอล FA ครับช้าง FA ครับฟุตบอลถ้วยนะของเรานะวันนี้ก็มีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลในการเมืองไทยครับ2026ถึง2021นะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้เนี่ยมี79สโมสรเข้าแข่งขันนะครับไทยลีก16ทีมนะไทยลีก2 14ทีมไทยลีก3 49ทีมนะครับล่าสุดรอบคัดเลือกทั้ง2รอบดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทีมผ่านมาเข้าสู่รอบทั้งหมด32ทีมวันนี้ก็มีการจับสลากนะครับทีมไทยลีก38ทีมไทยลีก2 14ทีมนะแล้วก็ร่วมกันนะจับสลากกันเรียบร้อยนะวันนี้เนี่ยรอบเพลย์ออฟนะว่าใครจะเป็นเจ้าบ้านนะหลายๆทีมเจอกันขออนุญาตนะครับอยุธยา PKFC เจอพลังการนี่พลังการเจออยุธยานะครับบุรพายูไนเต็ดเจอเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับ FC ยะลาหรือว่า PSU สุราษฎร์ธานีนะคู่นี้ต้องเพลย์ออฟกันต่อนะหาผู้ชนะเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแจ้งให้ทราบนะครับบางกอก FC เจอกับชนะทอบิลนะครับซึ่งผู้ชนะในรอบ32ทีมเนี่ยนะครับก็หาผู้ชนะ16ทีมเพื่อไปแข่งขันในรอบ32ทีม32ทีมไทยลีก1รออยู่นะนะรออยู่นะทีมไทยลีก1ยังไม่แข่งขันนะครับรอรอบนี้แหละนะหาผู้ชนะเมืองทองยูไนเต็ดนะซึ่งตกชั้นไปอยู่ไทยลีก2เนี่ยจะไปเยือนสโมสรฟุตบอลกองเรือรบนี่นะโปลิสเทโร FC จะไปเยือนอุดรบ้านจันยูไนเต็ดนี่นะครับถือว่าเป็นคู่เอกนะสิงห์บุรีวอริเออร์เจอนครปฐมยูไนเต็ดนี่ก็น่าจะเป็นคู่เอกเหมือนกันนะครับแข่งขันกัน 3-4 พฤศจิกายนนะครับผู้ชนะ16ทีมจะไปเจอกับไทยลีก1ซึ่งรออยู่แล้วนะครับเงินรางวัลสูงนะครับฟุตบอลรายการนี้นะก็ฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่อีกรายการนึงนะนอกเหนือจากช้างเอฟเอคัพก็มีเมืองไทยคัพนี่แหละครับ5ล้านบาทพร้อมกับได้สิทธิ์นะแชมป์เข้าไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนฤดูกาลนี้ด้วยนะครับส่วนรองชนะเลิศ1ล้านบาทนะครับแล้วก็ทุกทีมนะที่เป็นทีมเยือนตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทางด้านของผู้จัดการแข่งขันนะครับสนับสนุนค่าเดินทางทีมละ 50,000 บาทนะครับโอ้บ้านเรามีเรื่องของฟุตบอลนะนี่ก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะในการพัฒนาฟุตบอลของเรานะครับฟุตบอลถ้วยก็สำคัญนะครับตะกร้อเราจะมีเรื่องของตะกร้อลีกแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยฟังรายละเอียดของตะกร้อลีกของเรานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมที่เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอมอลกรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็นสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอบครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอบครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอบและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอบเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
2: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จ ับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
3: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอปะเหลียนนายพระเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้าการมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเครื่องย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบ.กำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบ.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบ.สายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบ.จังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
7: นายเจษฎาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิตาสังทองรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันด้วยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดโดยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
9: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า หลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
10: นายแพทย์สรณบุญใบชัยเพิกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วงพระคือดวงใจไทย
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ขณะนี้เวลา 20:22 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V-70 จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5 นาฬิกาเป็นเวลา30 วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9 ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48 ชั่วโมงและเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39 ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง สำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,400 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึง97%ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาร์เชลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบรวมลีกเพื่อจัดตั้ง NBA ยุโรปหลังการประชุมที่เลกโคโมประเทศอิตาลีโดยสโมสรสมาชิกมองว่าข้อเสนอของ NBA ซึ่งนำโดยอดัมซิลเวอร์ให้ผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจกระทบต่อวัฒนธรรมของบาสเกตบอลยุโรปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหมุนมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบหลาบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนจีนจะมืดค่ำอยู่รำร่อพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคน2คนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเหล้าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

้วร่างพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ามรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาตรก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือและก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้2 ข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิดโผล่พ้นดินหมาดชื้นขึ้นมาให้เห็นแตกหักบิดเบี้ยวไม่ได้รูปมีรอยของรถตัดดินเป็นทางยาวมีรอยของรถไถปรากฏไปทั่วก่อนหน้าผมจะมาถึงมีคนมาขุดไปกี่มากน้อยแล้วผู้ใหญ่ผมถามผู้ใหญ่แกหันหน้ามาหาผมพร้อมกับเกาหัวแกลกๆก็พอสมควรเลยอาจารย์ผมห้ามแล้วก็ไม่มีใครฟังแกชี้ให้ดูป้ายที่ปักไว้อาจารย์ดูโน่นสิมันเขียนว่าห้ามเข้ามาขุดหาของเก่าเด็ดขาดอะไรเทือกนั้นแล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทานตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกัน2-3 คำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคน2 คนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ใน2 ตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่าง
มีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์กาล่ำละลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

ลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและในอำเภอองครักษ์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบพร้อมพิจารณามาตรการภาษีฟื้นฟูการผลิต
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบ และหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดยะลาเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้รถจักรยานยนต์ล้มหลายคันด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี
8: ้เกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำเป็นจำนวนหลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานจากในพื้นที่ถนนผังเมือง4ซอย6ว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อำรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

จจุบันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าพุทธะกักเก็บน้ำย่ามหน้าฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล้างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัด

0: เชิญทุกท่านร่วมสร้างไปกับเรื่องราวแห่งขั้นทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านขั้นคืนของความฝัน 21:10 น.ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
1: Thank you.

0: เส้นทางนั้นความตายคิดแค่เพียงเสียดายที่ผ่านมา
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับมาพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่มเราร้อยบุรินทร์ครับ101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และสุรินทร์ FM 97.5 MHz นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่3ทุ่ม10นาทีโดยประมาณถึง4ทุ่มนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาพักผ่อนของหลายๆท่านก็ให้ฟังเพลงสบายๆให้มีความสุขกับการนอนหลับพักผ่อนในยามค่ำคืนนะครับเพราะฉะนั้นมีเพลงใดอย่างไรอยากจะแนะนำเพลงก็หลังไมค์044514115นะครับก็จะเป็นทางFM สวทสุรินทร์ทาง Facebook นะครับก็สามารถส่งผ่านข้อความกันได้ทักทายกันได้เหมือนเดิมวันนี้เรามาเจอกันนะครับในค่ำคืนวันพุธที่ตุลาคม2569วันนี้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่เมืองสุรินทร์ก็คือการจัดงานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษนะครับก็วันนี้ช่วงเย็นๆก็มีการเปิดอย่างเป็นทางการท่านไหนที่อยากจะเห็นบรรยากาศอย่างไรเนี่ยเข้าไปที่เพจนะฮะเพจ Facebook ของสวทสุรินทร์หรือว่าจะเป็นเพจของ PR สุรินทร์นะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ก็จะได้เห็นบรรยากาศต่างๆมีภาพผมลงภาพไปให้ท่านได้ชมละนะครับหรือว่าจะเป็นคลิปในการถ่ายทอดเสียงไม่ใช่ถ่ายทอดเสียงในการไลฟ์สดขออภัยไลฟ์สดให้ท่านได้ชมกันไปผ่านไปนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยความรู้สึกกตัญญูกตเวทีนะครับเป็นการแซนโดนตาก็คือการบูชาบรรพบุรุษหรือว่าการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปก่อนนะครับกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักและก็รำลึกถึงบุญคุณของคนที่ผ่านมาผ่านห่วงเวลาหนึ่งมานะครับโดยเฉพาะผู้มีพระคุณผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาคุณยายเป็นทวดอะไรต่างๆมากมายนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผ่านพ้นไปละนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่นำมาฝากทุกท่านกันในค่ำคืนวันนี้ขออภัยเพลงของขอเป็นเพลงของคุณอิทธิพลังกูลก็แล้วกันนะครับให้กำลังใจให้ความสดใสงดงามกับแสงตะวันกับเพลงนี้เก็บตะวัน

ก็บตะวันเพลงของคุณอิทธิพลังกูลนะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเข้ามานะฮะกับเพลงกำลังทะเลใจของนายแอดคาราบาวนะฟังพร้อมๆกับทุกท่านที่รับฟังเราอยู่ในขณะนี้ขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะฮะ

ก็นะครับอะไรนะทะเลใจเพลงของคาราบาวนะฮะเปิดให้ท่านได้รับฟังกันอย่างมีความสุขก็ขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง FM สวทสุรินทร์คุณอเดเรกแว่นแก้วนี่อยากจะฟังจากป่าเขาของคาราวานพี่ประยูนจากปราสาทนะครับท่านพอท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬคุณธีรยุทธบอกว่าอยากจะฟังลมรำเพยของน้ำหมูขอบคุณคุณทัพกริดกรุงเก่าด้วยนะครับวันนี้เข้ามาด้วยนะพี่ประยุนขอเพลงลมหนาวปลายนาของอ้นธวัชชัยพูดถึงลมหนาววันนี้มีไหมหลายท่านที่สัมผัสได้เหมือนผม รู้สึกอากาศเย็นๆหรือว่าผมไม่สบายก็ไม่แน่ใจทานยาตั้งแต่เมื่อคืนหลับแบบอยากแก้ไข้นะแล้วก็อยากลดน้ำมูกนะฮะก็ทำให้หลับสนิทพอสมควรเหมือนกัน ตื่นสายแต่ว่าพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยก็มีสายลมทักทายเข้ามาแต่เช้าเลยนะครับรู้สัมผัสได้ถึงความเยือกอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นนิมิตบ่ายที่ดีที่ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบบรรยากาศของความเหน็บหนาวความเย็นเยือกนะชอบน้ำค้างในยามเช้าก็รอแล้วก็แล้วกันอีกน่าจะไม่นานแต่ครับแต่ว่าจะหนาวมากหนาวน้อยก็ว่ากันไปอีกตามสภาวะภูมิอากาศแต่ว่าถ้าจะหนาวจริงๆนะก็ฟังเพลงเย็นๆนะครับจัดไปครับเพลงที่คุณพี่อดิเรกจากสวFM สวทสุรินทร์แนะนำมานะครับจากป่าเขาต่อเนื่องกับเพลงที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬคุณธีรยุทธดวงมณีนะครับอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ขอไว้ก็คือลมรำเพยของน้ำหมูกรุงเทพสองเพลงครับ

แข็งฟันรอยอ่อนเดียวแรงหลังกลิ่นล่ำลาพาผ่านจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจ็บจึง

สองบทเพลงนะครับจากป่าเขาสุรชัยชันทิมาธรนะครับคาราวานศิลปินแห่งชาติชาวสุรินทร์นะฮะก็คุณอัจฉริยะแว่นแก้วก็มา

FM สวทสุรินทร์นะครับแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงลำเพยเพลงของน้ำหมูพงเทพนะครับก็เปิดอยู่เป็นประจำก็ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬณเวลานี้ขอมานะครับขอให้มีความสุขกับการรับฟังก็แล้วกันก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับลมหนาวเริ่มทักทายมาแต่ว่าฝนก็ยังตกอยู่ก็เตือนภัยในวันที่10-13นี้ทางอีสานตอนล่างเราก็ยังจะเจออยู่นะครับทางภาคกลางภาคใต้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็13ก็ไปลงใต้แล้วนะสำหรับตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาท่านเขากำหนดไว้เขาพยากรณ์ไว้นะช่วงนี้เราสามารถทำอะไรได้ก็ดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็อะไรที่ขาดหายน้ำนะครับถ้ามีโอกาสฝนยังตกอยู่มีเวลาที่จะกักตุนหรือว่ากักเก็บน้ำไว้ใช้ในอนาคตนะครับควรจะทำดีที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เอลนีโญที่เขาพูดถึงกันเนี่ยนะครับหลังจากที่ฝนตกกระหน่ำมาน้ำท่วมทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะแห้งแล้งหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะครับถ้าแล้งปุ๊บจะทำอย่างไรมันเราต้องมีต้นทุนส่วนเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่เราไม่คาดคิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้คำนึงขอให้คิดให้มากๆช่วงเวลาแบบนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้เราจะเดินทางชีวิตต่อไปอย่างไรอันนี้ก็ว่ากันไปเพลงที่คุณผู้ฟังหลายท่านทักทายเข้ามานะฮะหาเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ขออภัยหาอยู่คนเดียวหาไปด้วยจัดไปด้วยพิมพ์ไปด้วยเพราะว่าไม่ว่ากันนะเป็นบรรยากาศสดๆนะวันนี้ก็ขอบคุณอีกหลายๆท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ไม่ได้ทักทายกันก็มีเพลงที่หลายท่านขอแต่ว่าผมเปิดหายังไม่เจอต้องขออภัยจริงๆเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝากเพลงนี้ให้ได้รับฟังกันเพลงเก่าๆของสู้สู้นะครับนะสู้อ้อล้อควรกลับไปบรรยากาศนี้บ้างอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

0: ร
1: อพอนะครับเพลงของนะฟูสู่ๆนะครับตอนนี้กับเพลงที่คุณพี่สมปองจากปราสาทขอไว้ลมหนาวปลายนาอ้นทวัชชัยนะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเราฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีกันแล้วกันนะครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงสีสันนวลในกวีก็จะเป็นประจำทุกคืนนะครับที่เราจะมีบทกวีหรือบทกลอนมาฝากท่านนะเพื่อที่จะดำเนินถึงหรือว่าร่วมสืบสารศิลปวัฒนธรรมทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษากลอนภาษาดอกไม้แล้วแต่ท่านจะนิยามภาษาสวยงามอะไรต่างๆค่ำคืนวันนี้นะครับผมมีบทกวีบทหนึ่งที่เขียนไว้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2555นั่นหมายถึงผ่านมาแล้วกว่า10ปีเนาะปีนี้69แล้วนะครับเป็นบทกวีที่เขียนในยามเช้าแสงแดดส่องกระทบกับอ่างบัวนะครับอ่างบัวที่มีบัวสายเล็กๆนะครับอยู่ในอ่างถูกปลูกไว้ในอ่างแสงที่ตกกระทบทำให้เราได้นึกถึงมุมมองของชีวิตมุมมองของโลกที่เราอยากจะมองอยากจะเห็นนะครับล้วนหลากหลายเรื่องราวเพราะฉะนั้นเราจะสะท้อนตรงนี้ออกมาอย่างไรผมก็เลยเขียนบทกวีบทนี้ชื่อว่าอาทิตย์เช้าเรื่องเล่าและดวงตาเชิญติดตามรับฟังครับ

อาทิตย์เช้าเรื่องเล่าและดวงตาแดดสาดทอแสงอุ่นอรุณหนึ่งแดดสาดทอแสงอุ่นอรุณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งเงียบงันวันพักผ่อนเช้ายามแสงแต่งวิถีฤดีจรส่องสะท้อนบางทิศชีวิตพบส่องนำทุกคำกล่าวเผยเล่าผ่านจากวันวานจนวันนี้ที่ประสบภาพในตารางเลือนยังไม่ลบยังสงบนิ่งรับปรับเวลาหลากเรื่องเล่ารวมถ้อยร่วมร้อยเรียงหลายสำเนียงสื่อผ่านการฟันฝ่าโลกวาดหวังยังกระทบทุกศบตาโลกเหนื่อยล้ายังกระอักหนักซ่อนในหลากถ้อยมิตรร่วมชิดชีวิตเศร้าหลายเรื่องเราแบ่งปันสู่วันใหม่โลกต่างเห็นเป็นอยู่เรียนรู้ใจโลกต่างไปในรักที่พักพิงโลกต่างเห็นเป็นอยู่เรียนรู้ใจโลกต่างไปในรักที่พักพิงบางเรื่องเล่าเช้างามนิยามเห็นบางโลกเป็นผืนบางโลกเป็นฝันร้ายหลากหลายสิ่งกระจกใจใสบางต่างเท็จจริงกระจกตาแนบนิ่งกับในตาแสงรวมศูนย์สื่อสารการเพ่งพบตกกระทบกระจกใดให้คุณค่าชีวิตผ่านชีวิตลิขิตฟ้าชีวิตผ่านชีวิตลิขิตฟ้าอาทิตย์ลาจันรับกับโลกรักแสงรวมศูนย์สื่อสารการเพ่งพบตกกระทบกระจกใดให้คุณค่าชีวิตผ่านชีวิตลิขิตฟ้าอาทิตย์ลาจันรับกับโลกรักอาทิตย์ลาจันรับกับโลกรัก

ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็ยังคงฝันถึงกันขอให้ฝันทุกๆฝันเป็นฝันที่มีความสุขที่สุดนะครับตื่นขึ้นมาในยามเช้าก็จะเจอกับสิ่งดีๆทั้งชีวิตทั้งการทำงานทั้งการเดินทางหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆกับทุกท่านกันเลยกันวันนี้เวลาหมดแล้วผมลาไปก่อนขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาหลังไมค์นะครับขอบคุณทุกข้อความผ่านทาง FM สวทสุรินทร์คืนนี้นอนหลับฝันดีมีความสุขนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ือน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ภาคกลางเริ่มคลี่คลายและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านสำหรับสถานการณ์ล่าสุดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มผ่อนลงปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ต่างๆส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำในอ่าง927ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ106ของความจุขณะนี้ระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังติดตามน้ำไหลเข้าอ่างเก็บปริมาณฝนและพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดชาวนันมาลีรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการประสานอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบอุทกภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
5: นายกติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองมอบหมายให้ครูและสถานศึกษาลงพื้นที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องช่วยกรอกข้อมูลและตรวจสอบเอกสารขณะที่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจช่วยแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งคำร้องและแนะนำวิธีติดตามสถานะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันสามารถขอคำแนะนำช่องทางยื่นคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อครูสกร.ในพื้นที่หรือศูนย์บริการซิกอิทเซ็นเตอร์ใกล้บ้านอิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในฉนวนกาซาในวันครบรอบ3ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสส่งผลให้ผู้เสียชีวิต2ราย สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซารอบใหม่ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันครบรอบ3ปีที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่จนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงขณะที่การโจมตีรอบใหม่นี้มีขึ้นระหว่างที่อิสราเอลจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีที่บริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ5กิโลเมตรด้านหน่วยบริการฉุกเฉินพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาระบุว่าเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ของอิสราเอลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นอาสาสมัครของหน่วยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จทรงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จปีละครั้งนะคะเริ่มด้วยจุฬาธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ค่ะและเมื่อทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีเพลงประจำมหาวิทยาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานให้เมื่อวันที่17ธันวาคม2509ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเข้าเฝ้าณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณนครประพันธ์คำร้องถวายให้ชื่อเกษตรศาสตร์นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42นะคะเกิดขึ้นในปี2509ค่ะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์เป็นการขับร้องประสานเสียง

พลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์พระราชทานให้เมื่อปี2509นับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42คำร้องโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครจบไปแล้วค่ะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3เพลงนะคะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคีครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยอนาจักรขจีสุนทรพรและคุณบุษยาขับร้องอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิรินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและเพลงที่3วันสู่เหย้าชาวเกษตรสุนทรพรและคุณมาริสาบันทึกเสียงสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะ3เพลงค่ะเริ่มด้วยเกษตรสามัคคี

ไปแล้วนะคะเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามเพลงที่เรานำมาฟังกันในคืนวันนี้ฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงนางฟ้าจำแรงโดยสุนทรภรณ์ครูแก้และครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของนางฟ้าจำแรงก็คือเกี้ยวไม่เป็นคุณสุปนีภุกสมบุญบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวชสุนทรจามอน

2เพลงจบไปแล้วนะคะจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันคือนางฟ้าจำแรงและเกี้ยวไม่เป็นต่อด้วยแผ่นครั่งอีก2แผ่นค่ะแผ่นแรกหน้าหนึ่งคือสั่งใจโดยคุณชวีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งก็คือเสียงของคุณเลิศผสมทรัพย์จริงหรือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแผ่นครั่งแผ่นที่2ฟังคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงแจ่มจริงหนาอีกหน้าหนึ่งคือสวรรค์สวิงโดยคุณศรีสุดารัชตะวันสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มด้วยสั่งใจ

พลง4เพลงจาก2แผ่นครั่งจบไปแล้วค่ะคือเพลงสวรรค์สวิงแจ่มจริงหนาจริงหรือและสั่งใจชุดต่อไปก็จะเป็น2แผ่นครั่งเช่นเดียวกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรำพึงชายหาดคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องอีกหน้าหนึ่งคือเธอนะเธอโดยสุนทรภรณ์ค่ะทั้ง2เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีแผ่นครั่งแผ่นที่2เริ่มด้วยเพลงเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบยวาทครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเวศสุนทรจามอน4เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยรำพึงชายหาด

ก่อนไปฟังข่าวฟังเพลงรำพันสวัสดิ์คุณเพชรศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุธวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อบแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูยกระดับการบริหารจัดการเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาน
6: ายภูธรจันทหงปุญญาจรัสธรรมรงค์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจัดโดยศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับแจ้งเหตุด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประสานงานติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อกรอบการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยสพท.และการบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุทราฟฟี่ฟองดูโดยสพท.มุ่งพัฒนาระบบและกระบวนการรับแจ้งเหตุโดยนำเทคโนโลยีทราฟฟี่ฟองดูมาเป็นเครื่องมือในการดูแลและคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือ
7: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือโดยมีรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมชลประทานผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและปลัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันระดับน้ำลดลงเนื่องจากกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาลดลงโดยสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,947 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำด้านเหนือเขื่อน 16.22 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและด้านท้ายเขื่อน 15.69 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยมีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อน 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: กองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ยางแตกกลางรันเวย์สนามบินอุบลราชธานีสามารถแก้ไขและเปิดเส้นทางวิ่งให้กลับมาใช้งานได้แล้วกองทัพอากาศชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่ F-5TH ของฝูงบิน211กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเกิดเหตุขัดข้องบริเวณทางวิ่งสนามบินอุบลราชธานีเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาส่งผลให้เที่ยวบินโดยสารจากกรุงเทพมหานครบางเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีได้และต้องบินกลับกรุงเทพมหานครเช่นเที่ยวบิน FD3374 เส้นทางดอนเมืองอุบลราชธานีและเที่ยวบินVZ220เส้นทางสุวรรณภูมิอุบลราชธานีเนื่องจากจำเป็นต้องปิดทางวิ่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุเกิดจากยางล้อเครื่องบินแตกขณะลงสนามซึ่งเป็นเหตุขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับอากาศยานโดยอาจเกิดจากการที่ล้อเครื่องบินไปเหยียบวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมบนทางวิ่งขณะลงจอดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
9: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
10: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
11: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆและหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วัน และ4หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
8: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูประยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนก่อนที่จะหลับพักผ่อนหย่อนใจเราก็ฟังเทศฟังธรรมนะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมถึงอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาลูกหลานญาติธรรมที่เปิดวิทยุรับฟังอยู่ตรงบ้านก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเพราะรายการธรรมะก่อนนอนนั้นเนี่ยเป็นรายการที่เราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านต่างก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนะโดยเฉพาะสถานีชุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ที่ก็ได้ถวายเวลาในยามค่ำคืนอย่างนี้เป็นรายการธรรมะก่อนนอนก่อนที่จะนอนกันจริงๆว่างั้นเถอะนะจบโน่นประมาณเที่ยงคืนญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ฟังแบบยาวเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าหลับก่อนก็ไม่เป็นไรนะโยมนะนะส่วนพระผู้ดำเนินรายการแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะก็จะ อยู่แล้วก็เทศไปจนกว่าจะหมดเวลาในการจัดทำรายการของแต่ละคืนแต่ละคืนพรุ่งนี้เช้าเวลา 5:00 นก็มีรายการคติธรรมประจำวันให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะก็ขอให้โยมญาติทั้งหลายติดตามรับฟังรายการธรรมะที่ทางพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการได้จัดทำได้ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวแล้วก็ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็มีธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมได้ฟังกันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็จะนำเอาสาระของชีวิตให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันเพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยจะดำเนินอยู่ได้ก็ต้องมีสาระด้วยไม่ใช่ว่าดำเนินชีวิตไปแบบไม่มีสาระมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จริงเราเข้าใจในส่วนนี้แต่ก่อนที่จะดับชีวิตไปเนี่ยเราก็สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราด้วยสาธุชนทั้งหลายมีผู้สงสัยว่าทุกชีวิตเนี่ยต้องการอะไรเป็นสาระเราทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าใครเราต้องการสิ่งไหนเราก็ต้องพิจารณาในส่วนนี้ว่านักคิดท่านเฉลยโดยอุปมาเปรียบเทียบว่าชีวิตก็เหมือนกันกับเจดีจะงามตระหง่านก็เพราะเหตุ3ประการนะโยมนะ1ก็คือสูงความเด่น2ก็คือมั่นคงความทนทาน3ก็คือความขลังของแต่ละเจดีนะญาติโยมก็เคยไปนมัสการเคยไปกราบไหว้เจดีแต่ละองค์เรากราบด้วยศรัทธาและเราเชื่อว่าในเจดีนั้นเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรืออธิธาตุของบุรพาจารย์ก็แล้วแต่นะเราพุทธศาสนิกชนเราก็กราบด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่เรากราบคือสิ่งที่เป็นมงคลนะนั้นความสูงความมั่นคงแล้วก็ความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี่คือเจดีย์แต่ละองค์ชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะจะงามเด่นเป็นสง่าก็เพราะเหตุ3ประการเช่นกันก็คือว่าสูงด้วยอิสริยยศมั่นคงด้วยบริวารยศขลังด้วยเกียรติยศนะตรงนี้ก็ควรที่จะพิจารณาแล้วก็แสวงหาในสิ่งที่เราต้องการแต่ก็ต้องชอบประกอบด้วยธรรมคำว่ายศแปลว่ายิ่งนะยิ่งด้วยอำนาจวาสนาบารมีเรียกว่าอิสริยยศยิ่งด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่เรียกว่าบริวารยศยิ่งด้วยคุณความดีเรียกว่าเกียรติยศยิ่งด้วยความไม่ดีก็เป็นอัปยศในส่วนนี้นะเราพุทธศาสนิกชนก็เข้าใจนะยศหมายถึงอะไรท่านบอกว่ายศนั้นเนี่ย
แบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะก็คือฝ่ายอาณาจักรกับฝ่ายศาสนาจักรนะหรือเรียกว่ายศทางโลกแล้วก็ยศทางธรรมยศทางโลกเนี่ยญาติโยมก็คือยศข้าราชการเรียกต่างกันนะข้าราชการพลเรือนก็เรียกว่า C หรือระดับนะ C ชั้นสูงสุดก็คือ41นะหรือระดับ11ถ้าเป็นทหารตำรวจก็เรียกว่ายศเช่นรอรอตตเช่นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพลเอกหรือจอมพลนะเหล่านี้เป็นยศของทหารนะต่อมาก็คือยศทางธรรมคือยศทางพระพุทธศาสนายศทางพระเนี่ยญาติโยมนะเช่นพระครูพระมหาเจ้าคุณแท้จริงแล้วสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานแก่พระนั้นเนี่ยไม่ใช่ยศโยมแต่เป็นศักดิ์เรียกว่าสมณศักดิ์นะไม่ใช่สมณยศนะส่วนพัดอันเป็นเครื่องหมายของยศกลับเรียกตรงกันข้ามว่าพัดยศนะไม่เรียกว่าพัดศักดิ์อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะฟังธรรมะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็ได้ข้อคิดแต่อย่าไปคิดมากโยมนะฟังเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาฟังเพื่อให้เกิดความสบายใจยศเนี่ยเป็นโลกธรรมแต่เป็นโลกธรรมฝ่ายดีเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่ชอบที่น่าปรารถนาโลกธรรมหรือธรรมะที่มีประจำโลกแบ่งเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายสุขกับฝ่ายทุกข์หรือฝ่ายชื่นชมกับฝ่ายขมขื่นนะมีลักษณะดังนี้ก็คือว่าฝ่ายสุขได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญคือชื่นชมฝ่ายทุกข์ก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาขมขื่นยศบางครั้งบางคนเนี่ยได้มาโดยที่ไม่มีความดีแต่เกียรติเนี่ยต้องทำความดีเท่านั้นจึงจะมีเกียรติในสังคมนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนอยากมีเกียรติเราก็ต้องทำดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีเกียรตินะแล้วก็มีคนเคารพนับถือบางรายอยากได้ยศโดยไม่คำนึงถึงเกียรติก็กลายเป็นอัปยศไปก็มีนะทำอะไรโดยที่ไม่คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องดีงามหรือไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนประเพณีนะลักษณะอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีเพื่อเป็นเกียรติยศให้เกิดมีแก่ตนนี่ก็ย่อมที่จะได้แต่เราต้องมีสตินะโยมนะเราอย่าไปเมาในเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขจนเกินไปเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นโลกธรรมโยมเป็นสมบัติประจำโลกนะแต่ความดีเนี่ยถ้าเราทำไว้ย่อมที่จะเป็นของที่ดีแม้เราจะล้มหายตายจากไปแต่ความดีก็ยังจะคงอยู่อย่างเช่นบุรณาจารย์หรือบุรพาจารย์นะรวมไปถึงผู้ที่มีเกียรติยศทั้งหลายที่ได้สร้างสมคุณงามความดีเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นต้นว่าหญิงโมหรือว่าย่าโมนะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะหลวงพ่อมีคุณงามความดีมากเลยทีเดียวนะเราก็ระลึกนึกถึงพระคุณของท่านแม้หลวงพ่อคูณหลวงพ่อจะละสังขารไปแล้วก็ตามแต่คนไทยเนี่ยยังระลึกนึกถึงความดีของท่านแล้วเราท่านทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยเราจะทำอย่างไรนะจึงจะทำให้เราเนี่ยได้มีคุณงามความดีเป็นที่ระลึกนึกถึงในยามที่ไม่มีเราแล้วสาธุชนทั้งหลายความดีแล้วก็ความไม่ดีของยศเนี่ยมันก็ต้องมีมาพร้อมกันความดีคือช่วยให้ผู้ที่ได้ผู้มีความสุขช่วยบันดาลประโยชน์สติผลได้มากหากใช้ไปในทางที่สร้างสรรค์นะทั้งช่วยให้ผู้ได้ผู้มีชนะสิ่งต่างๆได้เช่นมีอิสริยยศช่วยให้ชนะอุปสรรคมีบริวารยศช่วยชนะงานมีเกียรติยศช่วยให้ชนะภัยความไม่ดีคือข้อเสียก็คือนำทุกข์มาให้ในญาติโยมเช่นเมื่อยังไม่ได้ก็กระสันทุกข์เพราะอยากจะได้นะเมื่อได้แล้วก็กระเสือกกระสนเพราะอยากจะได้อีกนะเมื่อเสื่อมนะก็กระสับกระส่ายเพราะเสียดายทำใจไม่ได้นั้นโยมญาติทั้งหลายบางรายป่วยปางตายพอได้ยศเจ็บก็หายไข้ก็หมดยศก็กลายเป็นโอสถขนาดวิเศษเลยทีเดียวบางรายแม้จะชราจวนที่จะเดินทางสายเปลี่ยวไปปรโลกพอได้ยศก็สดชื่นปลื้มจนลืมตายไปเสียก็มีเหมือนกันนะบางท่านก็ผิดหวังนะก็ตรอมขมขื่นไฟขึ้นหน้าฝ้าขึ้นแก้มนะเกิดอาการกระเซาะกระแซะเจ็บก็ไม่หายซ้ำตายก่อนกำหนดอันนี้ก็น่าสลดใจนะโยมนะนี่คือเรียกว่า
เราไม่รู้จักผ่อนไม่รู้จักยับยั้งความนึกคิดนะไปทุ่มเทเพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาพอมันไม่ได้ก็เป็นอย่างที่เข้าใจกันนั่นแหละกระเซาะกระแซะเดี๋ยวก็ลมหายตายจากไปทุกทรมานพระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเรื่องนี้เอาไว้ว่ายโสลัทธานมัชเฉยะแปลว่าได้ยศอย่าไปประมาทได้อำนาจอย่าไปเมาอันยศศักดิ์ไม่ใช่เล่าเมาแต่พอถูกเขายอเหมือนเขาเกาให้เราคันนะอย่าไปหลงหัวโขนซึ่งเป็นสิ่งที่สมมุติมันไม่จีรังยั่งยืนนะเป็นสมบัติผลัดคันชมเราพุทธศาสนิกชนก็นำเอาบทนิพนธ์ของโบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้เป็นข้อคิดอย่างนี้ว่าหัวโขนสวมหัวคนเต้นหมายเป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดโขนแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิ่งลวงหรืออีกบทหนึ่งที่ว่าอันยศศักดิ์อัครฐานโบราณว่าคือมีมาของสมมติคือที่มาของสมมติดุจหัวโขนยศอำนาจวาสนาพาลืมตนต้องมีมนคู่ใจไว้พึ่งพายโสลัทธานมัชเฉยะคือคำพระประพันธ์เป็นคาถาทั้ง8คำจำไว้ในอุราสติมาหมดเมาเพราะเป่ามนนะนั้นเราท่านทั้งหลายก็จงตระหนักให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของลาภยศสันสนสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้เท่ารู้ทันว่ายศศักดิ์เป็นของหนักของผู้ที่ไม่มีความสามารถยศศักดิ์เป็นเพชฌฆาตของผู้ที่ไม่ยุติธรรมยศศักดิ์เป็นความชอกช้ำของผู้ที่ผิดหวังยศศักดิ์เป็นพลังของคนดียศศักดิ์เป็นศักดิ์ศรีที่ต้องมีในหมู่มนุษย์ยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่ชุ่มชื่นมีทั้งผู้ที่ชอกช้ำยศศักดิ์มีทั้งผู้ที่รุ่งเรืองมีทั้งผู้ที่ร่วงโรยยศศักดิ์มีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งเสียงร้องไห้วิธีที่จะไม่มีวันชอกช้ำแล้วก็ร่วงโรยมีแต่หัวเราะไม่มีเสียงร้องไห้คือต้องมียายาทำใจนะโยมนะไม่ใช่ยาบวชหายหรือยาทำใจก็คือเราต้องรู้จักทำจิตทำใจนะได้แก่การรู้เท่ารู้ทันด้วยอำนาจของสติปัญญาของเราด้วยนะก็คืออย่าลุ่มหลงพวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารแล้วปฏิญาณไว้ในใจว่าจะทำดีเพื่อดีปิดทองหลังพระคือทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจจะไม่เข้าไปตั้งความหวังคือพอหวังก็เตรียมพร้อมที่จะผิดหวังได้เลยนะโปรดจำเอาไว้ว่าอย่าไปหวังสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์อย่าไปคิดสิ่งที่ไม่มีค่าอย่าไปฝันสิ่งที่ไม่มีมาอย่าไปคว้าสิ่งที่ไม่มีจริงนะและจะไม่คิดว่าใครเขาจะช่วยต้องอัตตาหิอัตโนนาโถรู้จักพึ่งตนเองซึ่งในส่วนนี้โยมญาติทั้งหลายทุกชีวิตก็ต้องมีหวังด้วยกันทั้งนั้นแต่เราก็ต้องขวนขวายด้วยวิริยะอุตสาหะอย่ามัวรอโชควาสนารอเทวดามาอุดหนุนหรือรอให้บุญหล่นทับและต้องตรองตรึกนึกไว้เสมอว่าอย่าหวังในสิ่งที่เขาจะให้จงพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วเราจะมีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนาการรู้จักทำใจเมื่อไม่สมปรารถนาต่างหากเป็นความสุขนะท่านบอกว่าถ้าไม่อยากจะเศร้าโศกให้มองโลกเป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เป็นไปตามที่มันจะเป็นแม้สิ่งที่เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าไปหลงยึดเอาของสิ่งที่ไม่จริงจังว่าเป็นของที่จริงจังความทุกข์มันก็จะประดังเข้ามาคิดได้ดังนี้เราจะไม่ระทมจมอยู่กับกองทุกข์อันเกิดจากความผิดหวังนะโยมนะสาธุชนทั้งหลายอย่าทนทุกข์กับอดีตอันขมขื่นอย่าเริงรื่นอนาคตอันสดใสปัจจุบันย่อมสำคัญกว่าสิ่งใดถ้าตั้งใจไว้พอดีมีสุขเอ่ยท่องไว้ยามจิตใจของเราเนี่ยท้อแท้ว่าคนที่ท้อแท้เบื่อหน่ายจะเป็นคนที่ตายก่อนหมดอายุนะไม่มีใครที่จะได้แล้วก็สมปรารถนาไปทุกเรื่องญาติโยมนะได้บ้างเสียบ้างนะจะเป็นไรมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมดาของชีวิตว่าถ้าทุกอย่างต้องได้ดั่งใจคิดชั่วชีวิตจะเอาของกองไว้ที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างประไรนี่แหละสายชีวิตมนุษย์ปุถุชนมันก็เป็นอย่างนี้นะนั่นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่นอนดึกยังไม่ได้หลับไปนอนเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมนะแล้วก็พิจารณาตามบทธรรมที่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนะได้สาธยายนะโยมญาติทั้งหลายก็พิจารณาให้เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติตนนะจะได้ไม่ต้องทุกข์ยามสมหวังแล้วก็ผิดหวังพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคุณธรรมอันเป็นเครื่องประเทืองยศไว้7ประการว่า
อัฏฐานวโตสติมโตสุจิกัมมัสสะนิสัมมะการิโนสัญญาตัสสะจะธรรมะชีวิโนอัปปมัตตัสสะยะโสภิวัตติแปลถอดความให้จำได้ง่ายว่าต้องเป็นผู้ขยันต้องตั้งมั่นสติต้องดำริการงานชอบต้องรอบคอบก่อนทำต้องสำรวมอินทรีย์ต้องเป็นผู้ใจมีธรรมะต้องเป็นผู้ละความประมาทสรุปเหลือ3ประการนะคือความเป็นผู้ที่มีดี3ประการมีคุณวุฒิความรู้ดีมีฝีมือความสามารถดีมีคุณธรรมนะก็คือความประพฤติดีนั้นโยมญาติทั้งหลายแต่ในส่วนปัจจุบันนี้บางทีบางครั้งเนี่ยนะหน้าที่การงานหรือคนที่จะได้เลื่อนขั้นยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเนี่ยผู้ที่จะก้าวด้วยยศถาบรรดาศักดิ์บางครั้งก็หาใช่เป็นไปตามสูตรของพระพุทธเจ้าไม่นะกลายเป็นว่าผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้านะก็ต้องแสวงหาทฤษฎี 4S นะก็คือว่า1ก็คือเส้นเด็กใครอันนี้ก็อิงบารมีของผู้ใหญ่สายคือพวกใครอาศัยพวกมากช่วยลากไป3ก็คือซองมีศีลน้ำใจหรือเปล่าใช้นโยบายพ่อบุญทุ่มแม่บุญแจกนะมีการติดศีลบนแล้วก็มีการรับศีลบนอะไรประมาณนั้นนะต่อมาก็คือประการที่4นี่สามารถมีฝีมือและก็ผลงานตามที่เขาต้องการหรือไม่อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายมันก็ต้องวัดด้วย4อย่างนี่แหละเส้นสายซองแล้วก็ความสามารถนะถ้าจะให้ดีก็ความสามารถนี่แหละโยมญาติทั้งหลายอยากให้คนดีมีฝีมือมีความรู้มีความสามารถไปอยู่ในองค์กรต่างๆนะเพื่อที่จะได้พัฒนาองค์กรสร้างสรรค์สังคมให้มันน่าอยู่นะคำคนแต่ก่อนท่านกล่าวไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำก็อยู่ที่ทำดีปัจจุบันก็กลับกลายเป็นว่าค่าของคนก็อยู่ที่คนของใครค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีอะไรค่าของคนก็อยู่ที่คุณมีเท่าไหร่ประมาณนั้นฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายผลงานหรือจะทัดทานผลเงินสตังสารนังคฉามิอะไรต่างๆเหล่านี้ปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอามันนี่แลกได้ดั่งใจจงแสดงให้เห็นว่าทุกสังคมโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะหันไปมองข้างมุมไหนก็แล้วแต่ทั้งฝ่ายโลกแล้วก็ฝ่ายธรรมเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนะผู้ที่จะได้ดีมีความก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงานนั้นเนี่ยขีดขั้นต่างๆจะเลื่อนไหลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้โยมนะสายโลหิตพี่น้องญาติปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันมิตรข้างเคียงพี่ร่วมห้องน้องร่วมรุ่นเสบียงหลังบ้านมีของขวัญของฝากประจำเชิญเปิดงานหรือเป็นประธานบ่อยๆแสดงความภักดีและก็มีน้ำใจต่อมาก็คือประจบสพลพวกเฉลียหรือผักชีโรยหน้าประเภทได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนะถือกติว่าทำบุญได้เห็นผลชาติหน้าเสนอหน้าได้เห็นผลชาตินี้อันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆในหลายๆสังคมบางทีบางครั้งก็ยอมเอาตัวแรกแรงวิชามีเส้นสายดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนอาสาทุกเรื่องนะเป็นทาสรับใช้ด้วยความเต็มใจแม้จะเหนื่อยยากแล้วก็สิ้นเปลืองแต่ประเภทที่ว่ามานั้นนะโยมญาติทั้งหลายล้วนแต่เป็นกระแสทางโลกทั้งสิ้นก่อให้เกิดนิสัยประจบสอพลอยอยกนะยกป้ายเพื่อที่จะเอาใจเจ้านายดังที่บางยุคบางสมัยนิยมกันแม้ปัจจุบันก็ยังพิสมัยชวนให้นึกถึงกลอนบทเก่าบทหนึ่งที่ว่ารู้ประจบสอพลอรู้ยอนายถึงผิดร้ายเขาก็คงจะสงสารไม่ยอนายมัวหมายแต่การงานต้องดักดานบัดซบจบทุกคนนั้นโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่อย่าให้เขารู้อย่าให้เขาจับได้ว่าเราชอบอะไรเพราะชอบรถเขาก็เอารถมาให้ชอบเงินเขาก็เอาเงินมาให้ชอบงาเขาก็เอางาช้างมาให้ชอบนาฬิกาเขาก็เอานาฬิกามาให้ชอบเหล้าเขาก็เอาเหล้ามาให้ชอบอย่างว่าเขาก็เอาอย่างว่ามาให้ซึ่งอะไรที่เราชอบนะเขาก็รู้เขาก็จะจัดมาให้นี่แหละจะทำให้เราเสียนิสัยหรือบางทีก็เสียผู้เสียคนตอนอายุมากๆอันนี้ก็ไม่ดีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเรานับถือศาสนาเรามีโอกาสในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีด้วยความรู้ความสามารถของตนนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีเราจะไปหวังอะไรให้คนอื่นเขาให้สิ่งนั้นให้สิ่งนี้เพราะบางทีเขาก็ไม่มีที่จะให้เราเหมือนกันนะเขาก็มีของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้
นั้นเราพุทธศาสนิกชนเราต้องเข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงเหล่านี้กระแสโลกและก็กระแสธรรมก็พิจารณาไปตามกันได้ในการพิจารณาความดีความชอบของผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ในอดีตนักบริหารนักปกครองนะจะใช้กติกาพิจารณาโดยอาศัยหลัก4หลักก็คือว่าหลักเกณฑ์เอาอะไรแค่ไหนเป็นประมาณหลักการคุณต้องมีคุณสมบัติอย่างไรหลักกรรมคือต้องมีผลงานมาประกันคุณภาพหลักธรรมต้องมีเมตตากรุณาในดวงจิตคิดยกย่องนะผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านก็วินิจฉัยใคร่ควรยึดถือความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่เอาความถูกใจเป็นเกณฑ์ใช้ระบบคุณธรรมเอาความรู้ความสามารถมาเป็นเครื่องวัดจึงจะได้ดีจึงจะได้คนดีมีฝีมือชนิดเยี่ยมแล้วก็ยอดไว้ประดับองค์กรนะแต่ปัจจุบันก็มักจะใช้หลักที่5หลักที่ว่านี่ก็คือกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ระบาดไปทุกสังคมโลกก็คือหลักกูนี่แหละนะกูจะเอาอย่างนี้มีอะไรไหมระบบคุณธรรมหายไประบบอุปถัมภ์เด็กเส้นเด็กฟากเข้ามาแทนจึงปรากฏให้ได้คนด้อยน้อยฝีมือหรือพวกมากดีกรีแต่ไม่มีความสามารถชนิดที่ไม่มีคุณภาพอันนี้ก็เสียโอกาสคนที่ดี

ใช่กว่าทุกคนในปกครองต้องเมตตามิใช่ว่าใครบ้าใบ้สิ้นใยดีนะนั้นโยมญาติทั้งหลายนักบริหารหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ต้องใช้อธิปไตยคือความเป็นใหญ่ให้ถูกคือให้ถูกต้องเป็นธรรมนะความสง่างามจึงจะเกิดขึ้นอย่าเอาอำนาจหรืออธิปไตยไว้สำหรับเป็นเครื่องมือต่อรองหรืออ่อยเยื่อนะที่วิปริตแปรผันจนมีการประจานมีการประท้วงอันนี้ก็เพราะสุดโต่งเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะนั้นตรงนี้โยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงอธิปไตยก็มีอยู่3อย่างด้วยกันก็พิจารณาไปพร้อมกันว่าอัตตาธิปไตยใช้อำนาจอภิสิทธิ์จนลืมตัวใหญ่จนยอมใครไม่เป็นโลกาธิปไตยเอียงไปตามกระแสโลกไหลไปตามกระแสโลกวันไหวไม่กล้าที่จะกระทบธรรมาธิปไตยยืนอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมถือระเบียบกติกากฎเกณฑ์หลักการที่สังคมนิยมและก็รับได้อดีตมีการคัดเลือกก็เพื่อเฟ้นหาคนดีมีฝีมือเข้าทำการทำงานหรือให้การยกย่องปัจจุบันก็คัดเหมือนกันแต่เลือกหรือคัดเอาเฉพาะพวกนะจึงเกิดมีข้อครหาว่าเลือกที่รักแล้วก็ผลักที่ชังฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพรรคเดียวก็คือพรรคพวกประมาณนี้โยมญาติทั้งหลายนี่แหละที่คนโบราณท่านว่าไว้ว่ามีเรือดีๆไม่ขี่ข้ามไปเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่นะคนเชี่ยวชาญการงานมีไปเอาคนไม่ดีมาทำงานนะอันนี้ก็ฟังก็พิจารณานะว่ามันเป็นยังไงนะที่ท่านผู้รู้ท่านได้กล่าวเอาไว้เราก็ฟังให้เป็นธรรมะฟังไปเพื่อสร้างสรรค์นะเพื่อที่จะทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจนะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณงามความดีทำหน้าที่ของตนให้มันดีชีวิตเรานั้นจะมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันนะไม่ต้องทุกข์เพราะโลกธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของโลกเราชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมไปด้วยมันก็จะดีนะโยมนะจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะถ้าหากว่าเราไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ได้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองตามหลักศาสนาก็มีหลักธรรมมากมายที่จะทำให้ญาติโยมนะนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ในโลกธรรมจนเกินไปโลกธรรมมันเป็นธรรมะประจำโลกที่ทุกคนนั้นจะต้องประสบพบเห็นแล้วก็ต้องเจอเมื่อประสบพบเห็นเจอแล้วเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันว่าจะทำอย่างไรจึงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่ไม่มีความทุกข์จนเกินไปนะคนที่จะมีความสุขได้ในเรื่องจิตใจเนี่ยจะต้องมีอุบายวิธีในการปฏิบัติก็อยากจะฝากญาติฝากโยมทั้งหลายที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนำไปเป็นข้อคิดนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสุขจะได้เกิดมีในการดำเนินชีวิตในภาคกลางวันก็แล้วกันอย่างใดเสียในยามค่ำคืนเนี่ยเราก็พักผ่อนนะพักให้สบายกายสบายใจพรุ่งนี้เช้าเราก็ตื่นไปทำการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีสตินะรู้จักพอรู้จักให้รู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางแล้วก็เห็นทุกอย่างว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้นะรู้จักพอเริ่มต้นตั้งแต่พอใจพอดีพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เราก็มีความสุขท่านจึงบอกว่ารู้จักพอก็สุขทุกสถานรู้จักให้คนเราเกิดมาเอาแต่กรรมแล้วไม่แบเอาแต่รับแต่ไม่สละให้ปันจะไม่รู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทะทังมิตตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ทะทะมโนปิโยโหตินะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักสังคมอยู่ได้ด้วยการให้นะโยมนะต่อมาก็คือรู้จักทำใจยามประสบพบกับทุกข์อันเกิดมาจากฤทธิ์ของโลกธรรมนะเสียใจอย่าปล่อยให้ใจเสียสูญเสียก็อย่าปล่อยให้เสียสูญเศร้าหมองแต่ต้องให้มีผ่องใสอันนี้คือเรื่องของการทำใจรู้จักปล่อยวางนะรู้จักสละสลัดดังคำโบราณที่ว่าไก่สลัดขนคนสลัดผ้าอย่าเป็นมนุษย์นกเขานกเขาเป็นสัตว์ขี้ตูจับกิ่งไม้ต้นใดก็เฝ้าแต่ร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นแหละนะคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไปหลงยึดหลงถือก็เพราะเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นของเรานะนักปราชญ์ทางศาสนาท่านสอนเอาไว้ดีว่าที่เรามีทุกข์เพราะเราหลงเข้าไปยึดเข้าไปถือยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งถือก็ยิ่งหนัก

0: มีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักปล่อยวางอย่าไปยึดถือจะพากันเป็นทุกข์เปล่าๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาในคำที่ว่าเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดานั้นนะโยมญาติทั้งหลายอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นไปของชีวิตเราว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเกิดก็เพื่อตายได้ก็เพื่อเสียไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปนะพระพุทธองค์ตรัสว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาการเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาได้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาที่ร้องโหมร้องไห้เสียใจกันเพราะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาเวลาเกิดต่างก็ดีใจนะโยมนะแต่เวลาตายไปก็พากันเศร้าโศกเสียใจเพราะลืมนึกว่ามันเป็นเหตุนะเกิดมันเป็นเหตุตายมันเป็นผลนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอุบัติในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดใครเข้าไปยึดถือใครเข้าถึงธรรมดาได้จะเป็นคนที่ยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกมีนั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะมีความสุขในเบื้องต้นญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะต้องรักษากายอย่าให้วิปริตและรักษาจิตอย่าให้วิปลาสรักษากายมาให้วิปริตโรคภัยก็ไม่เบียดเบียนรักษาจิตมาให้วิปลาสกิเลสก็ไม่รบกวนนะนี่คือการแสวงหาความสุขให้แก่ชีวิตของตนเองในเบื้องต้นนั้นความปรารถนาของชีวิตเราแต่ละคนนั้นเนี่ยนะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกญาติโยมลาภยศสรรเสริญสุขมันก็จริงอยู่ทุกคนอยากจะได้ใครที่อยากจะมีถ้าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ทุกคนนั้นเนี่ยอยากมีความสุขยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อได้ก็ฟูใจอิ่มใจภูมิใจเป็นเรื่องปกติเมื่อเสียก็ห่อเหี่ยวใจหดหู่ใจนะหมดกำลังใจแต่เราก็อย่าลืมว่านั่นมันเป็นเพียงแค่โลกธรรมเท่านั้นเราจะมีสุขตามที่เราพึงปรารถนาได้เราก็ต้องรู้จากการนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องมีก้าวอย่าพาให้สุขก็คือว่าโกรธอย่าระเบิดทรัพย์สินผู้อื่นเราก็อย่าไปละเมิดสามีภรรยาก็อย่าไประแวงบุตรธิดาอย่าละทิ้งกฎหมายอย่าละเมิดนอนอย่าละเมอทุกข์อย่าระทมสุขอย่าระเริงทานศีลภาวนาก็อย่าละวางนะพุทธวิธีในการเอาชนะทุกข์แล้วก็สร้างสุขให้แก่ชีวิตนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าพึงชนะโกรธด้วยความไม่โกรธชนะโหดด้วยความเมตตาชนะร้ายด้วยความดีชนะตรณีด้วยการให้ชนะเหลวไหลด้วยความจริงชนะเย่อหยิ่งด้วยความอ่อนโยนนั้นคนจะมีเสน่ห์มีความสุขได้นะจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในหลักสามอ่อนด้วยนะโยมนะเนี่ยสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยเราก็ได้สาระหลากหลายตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนถึงขณะเนี้ยเราก็ฟังกันอย่างต่อเนื่องฟังด้วยนั่งกรรมฐานกันไปด้วยก็จะดีนะแต่ญาติโยมที่ขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็ฟังเทศไปด้วยมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วก็ให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะไม่เฉพาะแต่ญาติโยมชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนญาติโยมที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะที่จังหวัดใกล้เคียงนะก็ฟังธรรมะก่อนนอนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นญาติโยมทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาโน่นอยู่ทางจังหวัดสระแก้วนี่ก็ฟังนะญาติโยมอยู่ทางขอนแก่นนะติดกับบุรีรัมย์เรานี่ก็ฟังธรรมะก่อนนอนหลายท่านเลยทีเดียวเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นได้มีโอกาสไปโปรดญาติโปรดโยมนะที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะก็สงสัยว่าญาติโยมรู้จักองค์เทศได้อย่างไรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านบอกว่าได้ฟังธรรมะก่อนนอนนี่แหละนะก็ได้นิมนต์ไปโปรดญาติโปรดโยมฟังทางโน้นเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนะได้เผยแผ่ศาสนาตรงนี้แหละโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเราต่างก็ปรารถนาความสุขปรารถนาความดีเราจะต้องมีสามอ่อนอ่อนน้อมอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนอ่อนน้อมแสดงออกทางกายอ่อนหวานแสดงออกทางวาจาอ่อนโยนก็แสดงออกทางจิตใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดเอาชนะผู้อื่นได้ในสงคราม เป็นจำนวนพันคูณพันคือจำนวนแสนจำนวนล้านยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบต่อเมื่อใดบุคคลนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะตนจากความชั่วได้แม้เพียงครั้งเดียวบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นยอดขุนพลหรือยอดนักรบนั้นโยมญาติทั้งหลายย้อนไปถึงอารมณ์เป็นเรื่องของจิตใจคำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่มารุมจิตอารมณ์ที่ดีเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีก็เรียกว่าอนิทธารมณ์ในเวลาสมหวังก็ชื่นชมเวลาผิดหวังก็ขมขื่นนั้นเนี่ยในบรรดาโลกธรรมมันก็เป็นอย่างนี้ได้ก็สมหวังเสียก็ผิดหวังมีทั้งอารมณ์ชื่นแล้วก็อารมณ์เศร้าคละเคล้ากันไปชีวิตของคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละในข้อที่ว่าโกรธอย่าไประเบิดเนี่ยก็คือในบรรดาอาวุธนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายปืนนั้นเนี่ยมีรัศมีที่ทำการได้ไกลแต่ไม่กว้างเหมือนระเบิดนะความโกรธเป็นไฟอย่างหนึ่งนะทางพระท่านเรียกว่าโทสคิไฟคือโทสะนะมันเป็นระเบิดเวลาที่มีอันตรายยิ่งกว่าไฟใดๆเพราะถ้าระเบิดแล้วคุมไม่ได้นะมันจะกระจายจากตัวไปสู่คนรอบข้างยิ่งบุคคลนั้นเนี่ยเป็นใหญ่อันตรายก็จะยิ่งมากครอบครัวสังคมประเทศชาติบริวารญาติมิตรมีผลกระทบหมดเลยทีเดียวอะไรทำให้คนเราโกรธหรือเกิดระเบิดขึ้นนะต้นตอของปัญหาก็มีอยู่4ประการคือประการแรกเนี่ยอรติความไม่ชอบใจใครพูดไม่ถูกหูนะดูอะไรไม่เข้าตาเจรจาไม่ถูกใจได้อะไรไม่สมอารมณ์นะนี่ก็เรียกว่าอรติต่อมาก็คืออคติความลำเอียงนะไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมย่อมที่จะทำให้ผู้น้อยที่มีโอกาสที่จะระเบิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้นะปฏิฆะการกระทบนะสิ่งที่ไม่ชอบใจมากระทบก็โกรธเกลียดเครียดแล้วก็แค้นแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือปฏิปักษ์นะเผชิญหน้าประจันหน้าเป็นศัตรูคู่พยาบาทนะวิธีที่จะแก้ปัญหาโยมญาติทั้งหลายก็ต้องใช้คำว่าเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกเราพุทธศาสนิกชนอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ไม่ต้องมีความโกรธต่อกันญาติโยมนะโทสักขิไฟคือโทสะสาธุชนทั้งหลายความโกรธความเกลียดนั้นเนี่ยถ้ากำจัดไม่ได้มันก็เป็นอันตรายนะการฆ่าอย่างอื่นนั้นเป็นบาปแต่การฆ่าความโกรธนี่เป็นบุญพราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่าฆ่าอะไรจึงจะอยู่เป็นสุขและทำอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ตรัสตอบพราหมณ์ผู้นั้นว่าโกทังคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้จะอยู่เป็นสุขโกทังคัตวานโสจติฆ่าความโกรธได้จะไม่เศร้าโศกการจะไม่โกรธกันต้องเริ่มต้นที่เมตตาปรารถนาสุขต่อกันและกันนั้นโยมญาติทั้งหลายมองกันในแง่ดีก็จะพบความดีของกันและกันมองโลกในแง่ดีก็จะพบความดีที่มีอยู่ในโลกมองคนในแง่ร้ายก็จะเจอสิ่งที่ร้ายๆที่อยู่ในคนทำจิตใจให้เศร้าหมองไม่ผ่องใสท่านยิ่งกล่าวว่ามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายไกลกลับใจรับแต่เรื่องเคืองคุณเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เอ่ยต่อมาก็คือไม่มีอคติอคติแปลว่าลำเอียงนะไม่ว่าจะลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความชังลำเอียงเพราะความกลัวหรือลำเอียงเพราะความเคลาความหลงผิดก็เช่นเดียวกันเราต้องไม่มีอคติอยู่ในจิตใจนะไม่จ้องจับผิดกันนะอยู่ร่วมกันก็ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันเราจะมีความสุขได้นะความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้มันก็จะได้นะถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะการไม่มีอคติการไม่จ้องจับผิดกันนะก็คืออยู่ด้วยความไว้วางใจไม่ระแวงกันทุกคนในหน่วยงานคือพวกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกันในบ้านในเมืองของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครแก้ไขได้นะก็คือการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือพวกเขาพวกเราอะไรประมาณเนี้ยนะมีความชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันนั้นเราท่านทั้งหลายเราจะต้องอยู่ในพวกเดียวกันเรียกว่าคนไทยด้วยกันเราก็ดูแลซึ่งกันและกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติมิตรนอกจากไม่มีอคติไม่จ้องจับผิดกันแล้วต่อมาก็คือไม่ริษยาค คนขี้อิจฉาริษยาเห็นใครดีเกินหน้าแล้วทนไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอรติโลกนาสิกาความริษยายังโลกาให้พินาศนะต้องมีมุทิตาจิตใครได้ดีต้องยินดีด้วยนะก็จะเกิดความรักใคร่ไมตรีกันถามว่าถ้าความโกรธคือความร้อนเกิดขึ้นในใจเราจะมีวิธีระงับอย่างไรก็นับ1ให้ถึง10นึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันนึกว่าเขาไม่สบายนึกว่าเขาดีกว่าประมาณนั้นนับ1ถึง10ตรงนี้นะใครมาด่ามาว่าเราเราก็พยายามนะนับในใจนับ1นะถึง10ไม่หายก็นับให้ถึง100นับ1ถึง100ไม่หายก็นับไปถึง1000ก็แล้วกันแต่ว่าวิธีนี้ก็ยังรับประกันไม่ได้เพราะจะนับ1ถึง10ถึง100ได้มันจะต้องดูคู่ต่อสู้เสียก่อนว่าจะมีเวลาได้นับกันหรือไม่ถ้าเรามัวแต่จะไปนับเขาก็ว่าอยู่นั่นแหละญาติโยมนี่ก็ลำบากเหมือนกันต่อมาก็คือนึกถึงความดีที่เคยมีต่อกันเอาความดีมาชั่งตรองจะช่วยผ่อนคลายความโกรธเกลียดกันลงได้และนึกว่าเขาไม่สบายก็คือคิดว่าเขาไม่ปกติปกติเขาไม่เป็นอย่างนี้แต่นี่เขาผิดปกติเขาจึงเปลี่ยนไปอภัยก็จะเกิดขึ้นนะนึกว่าดีกว่าก็คือนึกว่าดีกว่ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้นะพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระปุณณยมท่านจะไปจำพรรษาที่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านสุนาปรันตปะนะก็บ้านนี้มีแต่คนปากร้ายใจร้ายพระพุทธเจ้าเกรงว่าพระปุณณจะทนไม่ไหวจึงทรงทดสอบอารมณ์เสียก่อนพอพุทธองค์ตรัสถามว่าบ้านนี้มีคนปากร้ายนะถ้าเขาว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีกว่าอย่างไรดีกว่าเขาด่านะเขาว่าดีกว่าเขาด่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาด่าล่ะพระปุณณะกราบบังคมทูลว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาตีนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาตีล่ะปุณณะกราบบังคมทูลว่าก็ดีกว่าเขาฆ่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาฆ่าเธอล่ะพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้พระปุณณะกราบบังคมทูลถามว่าก็ดีกว่าที่ข้าพระองค์ไปฆ่าเขาพระพุทธเจ้าตรัสสาธุดีแล้วถ้าอย่างนั้นปุณณะเธอไปได้เนี่ยเราก็เหมือนกันโยมญาติทั้งหลายใครมาด่ามาว่าเราก็นึกดีกว่าก็คือว่าดีกว่าที่เราจะไปว่าเขาทำร้ายเขาหรือดีกว่าที่มันจะเลวร้ายไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเห็นโทษของความโกรธเห็นประโยชน์ของความมีเมตตาต่อกันคนจะไม่โกรธต้องแผ่เมตตาเข้าหากันโลโกปัตถัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกโสภีเพราะว่ามีเมตตาโลกโสภาเพราะเมตตาค้ำจุนนั้นเราท่านทั้งหลายเราก็มีเมตตาต่อกันและกันความโกรธจะไม่เกิดขึ้นทรัพย์สินผู้อื่นเนี่ยเราก็อย่าไปละโมบก็คืออย่าไปอยากได้นะทรัพย์สินผู้อื่นอย่าไปละโมบคำว่าละโมบก็คือโลภอยากได้นั่นเองโลโภธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมะทั้งปวงอติโลโภหิปาปะโกนะยิ่งโลภมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นคนชั่วร้ายมากเท่านั้นทุจริตคอร์รัปชันไม่ดีในบรรดารากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหลายโลภะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นความโลภความโกรธความหลงโลภะเป็นข้อแรกโลภะเกิดจากใจรั่วความไม่รู้จักพอไม่ว่าไม่พอใจหรือไม่พอดีดังบทกวีที่ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตนได้นะไม่มีสิ่งที่เราชอบให้เราหันมาชอบในสิ่งที่เรามีเราก็จะมีความสุขเองนั้นโยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นภรรยาผู้อื่นดุจมารดาของตนเห็นทรัพย์ผู้อื่นมีค่าดุจก้อนดินเห็นชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหมือนชีวิตตัวเองคนนั้นเป็นบัณฑิตอยู่ที่ไหนยังโลกสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายความโลภนะเป็นทางที่ก่อให้เกิดการแสวงหาในทางทุจริตคอร์รัปชันช่อราษฎร์บังหลวงนะคนแต่ก่อนท่านบอกเอาไว้ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำนี้ญาติโยมเราควรที่จะนำไปสอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานของเราเนี่ยกลัวบาปกลัวกรรม นะอย่าไปทุจริตอย่าไปคอร์รัปชันเพราะทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นมะเร็งร้ายของสังคมมาทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ญาติโยมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีไปถึงไหนแต่คิดว่าตราบใดที่ยังมีคนตราบนั้นก็ยังมีทุจริตคอร์รัปชันยังมีคนอยากได้อำนาจวาสนามันก็ยังจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นโลกธรรมอย่างนึงนั้นเราก็สอนลูกสอนหลานให้รู้จักคำว่าละอายชั่วกลัวบาปนะเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราต้องยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเราอย่าไปลุ่มหลงในสิ่งเราอย่าไปยึดติดอย่าไปลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของจนเกินไปให้ยินดีในสิ่งที่ตนเองได้พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอันนี้คือข้อที่ว่าทรัพย์ผู้อื่นอย่าไปละโมบประการต่อมาก็คือสามีภรรยาก็อย่าไประแวงนะอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมครอบครัวครอบครัวจะไม่แตกแยกเพราะบุคคลทั้งสองฝ่ายไว้วางใจให้เกียรติซึ่งกันและกันนะมีความซื่อตรงจงรักแล้วก็หนักแน่นนะซื่อตรงไม่คดคือไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงกันจงรักคือจริงจังจริงใจต่อกันและกันหนักแน่นก็คืออดทนอดกลั้นนะท่านจึงบอกว่าชีวิตกับคณิตศาสตร์มันไม่เหมือนกันคณิตศาสตร์1บวก1เป็น2ชีวิตศาสตร์1บวก1เท่ากับ1เอาคน2คนมาเป็นคนคนเดียวกันเอาคน2ตระกูลมาเป็นตระกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนแต่งท่านจึงเปิดตาให้กว้างเปิดหูให้กว้างดูกันให้ท่วนทีให้เห็นข้อเด่นข้อด้อยของกันและกันจนกระทั่งสามารถให้อภัยกันได้นะอย่าให้เป็นข่าวคราวเหมือนกับดาราเหมือนกับผู้มีชื่อเสียงโด่งดังนะตอนแต่งงานกันก็มีชื่อมีเสียงมีความโด่งดังพอจะต้องมาหย่าร้างกันก็โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะนั้นเราท่านทั้งหลายเราต้องมีสติในการครองตนครองคู่นะคู่ชีวิตคู่ครองมันต่างจากคู่ขาคู่ขามันชั่วครู่ชั่วยามแต่คู่ครองมันต้องอยู่กันนานๆคู่ชีวิตนั้นเนี่ยมีทั้งคู่บุญมีทั้งคู่บาปคู่บุญนั้นเนี่ยมีอยู่2คู่คู่สุขคู่ทุกข์กับคู่สร้างคู่สมคู่บาปก็มี2คู่คือคู่เวรคู่กรรมกับคู่ล้างคู่ผลาญคู่สุขคู่ทุกข์เป็นอย่างไรโยมญาติทั้งหลายก็ดูพระเวสสันดรกับพระนางมัทรีเป็นแบบอย่างสุขสุขด้วยกันทุกทุกด้วยกันเรียกว่ายามสมบูรณ์ได้ร่วมยศคราอัพยศไม่ขอย้ายไม่เป็นฉาบหลายชิงไม่เป็นหญิงหลายชายนะคู่สร้างคู่สมนะต้องช่วยกันสร้างฐานะจากสิ่งที่ไม่มีให้มันมีและสมก็คือเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงไม่ใช่ว่าคนหนึ่งก็หาอีกคนหนึ่งก็ติดการพนันมันก็ไปกันยากนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็ต้องมีทั้งคู่สร้างคู่สมนะเราก็ไปด้วยกันได้ถ้าชีวิตคู่ญาติโยมเป็นอย่างนี้คู่เวรคู่กรรมอยู่กันด้วยเวรด้วยกรรมแต่ก็แยกกันไม่ได้เข้าตำราว่าผัวดุเมียร้ายต่างสายต่างซัดลงศอกตอกหมัดกันจ้าละวันผีเรือนตกใจหนีไกลจากบ้านสาปแช่งให้มันระยำอปรีทำมาหากินไม่มีวันเจริญพวกเพลิดเพลินผัวผีเมียผีประมาณนั้นนี่คือคู่นี่คือคู่เวรคู่กรรมนะต่อมาก็คือผู้คู่ล้างคู่ผลาญนะทำลายทุกอย่างที่มีแล้วให้หมดไปเข้าลักษณะที่ว่าผัวทุบเตาเมียทุบหม้อประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการเป็นสามีภรรยาท่านจึงบอกว่าต้องเอาอกเอาใจกันเข้าอกเข้าใจกันไว้เนื้อเชื่อใจกันนะเป็นข้าก็ต้องรู้ใจเจ้าเป็นบ่าวก็ต้องรู้ใจนายนะเป็นสามีภรรยาก็ต้องรู้ใจซึ่งกันและกันเมื่อมีคู่ก็จงรู้ปรนิบัติและซื่อสัตย์สุจริตจิตนอบน้อมอย่าคิดร้ายย้ายแยกทำแปลกปลอมมันนอบน้อมเสน่หาพาสุขเอ่ยนะต่อมาก็คือบุตรธิดาอย่าละทิ้งอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของคนเราที่ใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็ต้องดูแลครอบครัวของตนอันนี้สำคัญมากปัญหาที่เกิดทุกวันนี้เราต่างก็โทษกันไปโทษกันมาคนโบราณท่านบอกว่าอันลูกตัวชั่วโฉดเขาโทษพ่อแม่ถ้าสิทธิแสชั่วโฉดเขาก็โทษครูบาอาจารย์ที่สอนนะนัยยะตรงกันข้ามถ้าลูกดีเป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงศาก็ผ่องใสแม้นญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ๆก็พอใจสรรเสริญเจริญพรนะนั้นโยมญาติทั้งหลายบุตรธิดาอย่าละทิ้งนะหนึ่งก็คืออย่าละสายตาต้องสอดส่อง สองอย่าละสายใจก็คือว่านึกถึงความเป็นไปของเขาเอาใจใส่ดูจะลูกจะดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกปลูกที่โรงเรียนนำไปเปลี่ยนที่วัดเปลี่ยนไม่ไหวก็นำไปดัดกันที่ตารางอะไรประมาณนั้นนะสังคมเราก็ฝึกหัดกันมาอย่างนี้แต่รวมความแล้วก็คือว่าสถาบันทั้งสามนะที่จะบันดาลให้กุลบุตรธิดาของเราทั้งหลายดีงามก็คือบวรนะได้แก่บ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโรงเรียนนี่แหละสรุปอีกทีก็คือว่ากุลบุตรธิดาจะเป็นคนดีมีคุณภาพได้ก็ต้องอาศัยพ่ออุ้มแม่ชูครูพาเดินพระพาไปแล้วก็กฎหมายกำกับนั้นบทบาทของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะให้ลูกเจริญงอกงามไม่เป็นขยะของสังคมท่านทั้งหลายจะต้องให้สามอก็คืออบรมอบอุ่นแล้วก็อบอวนอบรมด้วยให้ความรู้อบอุ่นให้ความรักอบอวนให้การยกย่องเชิดชูถ้าไม่อบรมไม่อบอุ่นไม่อบอวนจะมีแต่อบอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่จึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเบื้องต้นดังท่านนิพนธ์เอาไว้ว่าพ่อแม่ดีก็เป็นสีมงคลส่งจำเริญวงวาสนามหาศาลเมื่อลูกดีก็มีสีแก่วงวานก็รากฐานมั่นคงดำรงพันนะและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือว่ากฎหมายอย่าไปละเมิดเป็นพลเมืองอย่าละเมิดกฎหมายเป็นชาวบ้านก็อย่าละเมิดศีลเป็นข้าราชการก็อย่าละเมิดระเบียบวินัยขับรถก็ต้องไม่ละเมิดกฎจราจรเป็นนักการเมืองก็ต้องไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญถ้าชาวบ้านละเมิดศีล5แสดงว่าละเมิดกฎกติกาอันเป็นหลักประกันของสังคมต่อมานั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายนอนอย่าละเมอคือไม่ละเมอเพ้อพกไม่ฝันร้ายคนที่นอนละเมอหรือฝันร้ายเกิดจากเหตุ4ประการคือบุพพานิมิตจิตนิวรณ์เทพสังหรณ์ธาตุกำเริบเนี่ยในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยก่อนหลับก่อนนอนถ้าไม่อยากนอนละเมอเราก็ต้องมีสติสวดมนต์ก่อนนอนบุพพานิมิตกรใจเรื่องในอดีตมันฟุ้งขึ้นมาจิตนิวรณ์จิตผูกพันกับเรื่องอะไรยังละและลืมไม่ได้เทพสังหรณ์คือมีเทวดามาบอกเหตุธาตุกำเริบนะกินมากเกินไปกินมากเกินขอบเขตเป็นเหตุให้ธาตุไฟกำเริบเพราะฉะนั้นนอนก็อย่าละเมอต้องแก้ด้วยการสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนกรวดน้ำแผ่เมตตาทำจิตใจให้สงบนะโยมนะทำจิตใจสบายหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขอานิสงส์ของเมตตาท่านพรรณนาไว้ว่าคนที่มีเมตตาเป็นอาวุธสีหน้าผุดผ่องแย้มและแจ่มใสหลับเป็นสุขลุกตื่นก็ชื่นใจและจะไม่ฝันร้ายสบายดีนะทุกยรทมนะท่านทั้งหลายเมื่อหัวเราะโลกก็หัวเราะด้วยแต่เมื่อร้องไห้เราก็ต้องร้องไห้คนเดียวคนเรานั้นมีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทุกคนนะโยมนะความผิดพลาดเป็นเรื่องของคนแต่การรู้จักแก้ไขเป็นวิสัยของบัณฑิตอย่าผิดพลาดซ้ำซากดังท่านสอนเอาไว้ให้เราคิดว่าผิด1พึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิด2ภายหน้า3ผิดเร่งคิดตรองจงหนักเพื่อนเอ่ยถึง4อีกที5 6ซ้ำอภัยชะไหนอย่าลืมว่าอย่าสิ้นหวังในชีวิตอย่าสิ้นคิดเมื่อมีปัญหานั้นฝากญาติฝากโยมว่ามีปัญหาไว้ให้แก้ไม่ใช่มีปัญหาไว้ให้กลุ้มเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาบางคนมีปัญหาแล้วเอาแต่กลุ้มไม่หาทางแก้ไขไปหาทางออกในทางที่ผิดๆธรรมชาติมีมืดก็มีสว่างโยมเมื่อมีปัญหาก็ต้องมีทางที่จะแก้ปัญหาเพียงแต่ว่าแก้ได้ช้าหรือเร็วนะข้อสำคัญต้องรู้เท่าทันโลกธรรมนะโยมนะนะดังที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าโลกธรรมมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปเพราะมันเป็นธรรมะประจำโลกนะเราพุทธศาสนิกชนต้องรู้ว่าโลกมันก็มีทั้งชื่นชมขมขื่นบางอย่างมาแล้วก็ไปได้แล้วก็เสียเราจึงต้องมีขันติธรรมนำสุขแล้วก็รู้เท่าทันว่าเราทุกข์เพราะอะไรจะได้ไม่ระทมทุกข์เพราะโลกเราต้องรู้จักคำว่าปล่อยวางจึงจะว่างและก็เบาเวลาสุขก็อย่าไประเริงนะอย่ามัวหลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกลับโศกไม่เป็นแก่นสารอย่าลืมตัวอย่ามัวเมาอย่าประมาทท่านจึงบอกว่าขนองคือพินาศประมาทคือตายเมาตนลืมตายเมากายลืมแก่เมาสามีภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมาเหล้าเมากระแช่ลืมคุกลืมตารางและอย่าหลงเพราะหลงทำให้เสียเป็นต้นว่าหลงโลภทำให้เสียศักดิ์ หลงรักทำให้เสียโสดหลงโกรธทำให้เสียสุขหลงอบายมุขทำให้เราเนี่ยเสียสมบัติฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ผู้ปฏิบัติราชการนอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้วยังจำเป็นต้องรู้ดีชั่วประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดเจนด้วยงานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดินจึงจะดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายและสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์คือยังความดีความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่ 8 เดือนตุลาคมพุทธศักราช 2569 ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม 12 ค่ำเดือน 10 ปีมะเมียรายการกระจายเสียงวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการคติธรรมประจำวัน 5 นาฬิกา 30 นาทีรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการบอกกล่าวเล่าแจ้ง 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษสารคดี8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วเป็นรายการที่นี่บุรีรัมย์ 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการหน้าต่างชีวิต 9 นาฬิกา 35 นาทีรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชน 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษ 11 นาฬิกา 35 นาทีรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต. 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 13 นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.ยโสธร 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการจอประเด็นเป็นข่าว 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีตีค้องร้องข่าวอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 50 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีรายการสารวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงของรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเวลารายการสุขภาพตีวิถีไทย 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการธรรมะก่อนนอน 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วิภาวีวีระหงทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิคและต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคติธรรมประจำวันต่อด้วยรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสพท.บุรีรัมย์ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณครูเปรมจิตจันทคณานุรักษ์โดยมีคุณพ่อสุวัฒน์จันทคณานุรักษ์และคุณโยมกองแก้วสวัสดิ์รำตลอดทั้งครอบครัวได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อทิศบุญให้กับคุณครูเปรมจิตจันทคณานุรักษ์อนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้และอนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณพ่อสมบูรณ์สินสิริบ้านยางหมู่3ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศปุจฉาวิสัชนากับท่านพระปลัดโชคชัยศพของคุณพ่อสมบูรณ์สินสิรินั้นจะประกอบพิธีประชุมเพลิงในช่วงบ่ายของวันนี้ที่ชาปนสถานวัดโพทองบ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอเมืองญาติพี่น้องไกลๆไปร่วมแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ประชุมเพลิงศพของคุณพ่อสมบูรณ์สินสิริโดยทั่วกันนะโยมนะบ่ายโมงที่ชาปนสถานวัดโพทองบ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นญาติโยมวันที่9ตุลาคมจะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านซ่านหมู่ที่3ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ในงานบุญรวมญาติซึ่งประสานนิมนต์โดยคุณธัญญาปะวันรำและก็ครอบครัวไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนวันที่9ตุลาคมเวลา 12:30 นฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันว่าพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายวันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เชิญเจริญพรญาติโยมร่วมบุญเทศมหาชาติประจำปีที่วัดใหม่เรไรทองตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์10:00 นเป็นต้นไปเป็นงานบุญเทศมหาชาติประจำปีนะโยมที่วัดใหม่เรไรทองตำบลถนนหักอำเภอนางรอง17พฤศจิกายนเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการทำบุญอุทิศสาธุชนทั้งหลายในโอกาสอันใกล้นี้ก็คือวันพระที่จะถึงนี้เป็นวันสัตว์ใหญ่ไงเป็นธมเราพุทธศาสนิกชนตั้งจิตตั้งใจในการที่จะทำบุญอุทิศให้กับเปตชนเป็นกรณีพิเศษยิ่งโยมญาติทั้งหลายที่มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคือประเพณีแสนดุลตาด้วยแล้วเนี่ยก็จะมีการประกอบพิธีพลีกรรมตั้งแต่หัวค่ำก่อนที่จะถึงวันพระนั่นก็ชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพนับถือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนั้นโยมญาติทั้งหลายเรามีโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลเป็นกรณีพิเศษอย่างนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้มีความกตัญญูรู้คุณผู้ที่มีพระคุณต่อเราประเพณีแสนดุลตาก็แสดงออกถึงการเคารพต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเราพุทธศาสนิกชนเรามีโอกาสเข้าวัดทำบุญถวายการอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรแล้วแผ่บุญไปถึงเปตชนก็ชื่อว่าเราเนี่ย
จะมีความเข้าใจในพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลในช่วงเทศกาลบุญเดือน10เราก็ทำบุญอย่างนี้มาเป็นประจำทุกๆปีเหตุที่ต้องทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของเปตชนนั้นเนี่ยซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ได้มีโอกาสหยิบยกมาสาธยายให้ญาติโยมได้ฟังกันไปบ้างแล้วในเช้าวันก่อนๆที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะนำเอาเรื่องของการทำบุญอุทิศหรือเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอยู่เนืองๆเพราะใกล้ที่จะถึงเทศกาลวันสัตว์ใหญ่ก็อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแม้แต่ตัวเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะเราก็ต้องถึงวันนั้นไม่ช้าก็เร็วก็คือความตายนี่แหละไม่มีใครหลีกหนีพ้นไปได้นะเพื่อเป็นการเตือนจิตเตือนใจโยมญาติทั้งหลายว่าเราอย่าไปประมาทในเรื่องของชีวิตอย่าไปประมาทในเรื่องของเวลาอย่าไปประมาทในเรื่องของวัยแล้วก็อย่าไปประมาทในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะชีวิตของคนเรานั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ว่าจะอยู่เป็นอมตะนิรันดร์กาลสักที่ไหนนั้นในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ขวนขวายกิจหน้าที่ของตนแล้วก็ทำบุญสุนทรทานเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลให้เกิดมีในตนนะเหตุที่ต้องทำบุญอุทิศให้กับเปตชนนั้นเนี่ยที่ปรากฏในติโรกุตสูตรนั้นเนี่ยพอจับได้ใจความว่านหิตัตถะกสิอธิคือในโลกแห่งจิตวิญญาณหรือในเปรตวิสัยนั้นเนี่ยไม่มีกสิกรรมญาติโยมที่อยู่ในโลกมนุษย์เราเนี่ยมีการปลูกพืชผักสวนครัวมีการทำนาทำไร่นะแม้ในช่วงนี้บางท้องที่จะมีน้ำท่วมก็ตามบางถิ่นบางที่ก็พอดีนะเห็นใจโยมญาติทั้งหลายที่มีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะถ้าน้ำลดเร็วข้าวกล้าก็จะไม่เสียหายแต่ถ้าท่วมขังนานนะข้าวกล้าก็เน่าเปื่อยญาติโยมที่มีนาข้าวน้ำท่วมขังนานนี่ก็เห็นใจนะสู้กันต่อไปนะโยมนะอันนี้คือโลกมนุษย์มีการประกอบกสิกรรมทำนาทำไร่ปลูกพืชผักกินทานเองได้แต่ในโลกแห่งจิตวิญญาณที่ผู้ที่ล่วงลับไปนั้นเนี่ยไม่มีกสิกรรมการจะได้อยู่ได้กินได้ทานนั้นก็ต้องอาศัยบุญทานที่ลูกหลานญาติมิตรที่อยู่ในโลกใบนี้ทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลไปประการต่อมาโคระเขตานวิชติในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีโคระกรรมก็คือไม่มีการตั้งฟาร์มวัวฟาร์มควายฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่นะเพื่อที่จะเลี้ยงปศุสัตว์แล้วก็นำไปค้าขายเพื่อยังอัตภาพให้ดำเนินไปนะในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีแต่โลกมนุษย์เรานี่มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายแจกแต่โลกจิตวิญญาณนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เหตุนี้จึงต้องมีการทำบุญแผ่บุญอุทิศไปให้ต่อมานั้นวานิชาตาทิสินติในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีการซื้อถูกขายแพงในโลกมนุษย์เราเนี่ยมีเงินก็ไปซื้อของมาใช้มีของก็ขายเอาเงินมาใช้นะก็ลักษณะอย่างนี้ซื้อไปขายมาแพงบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะในโลกมนุษย์ทำได้แต่ในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นโยมญาติทั้งหลายไม่มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นเหตุนี้จึงต้องทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะหิรัญเยนะกยากยังในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยข้าวของเงินทองนะก็หมายความว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยมีเงินไปซื้อทองมาประดับประดามีทองเก่าเอาไปขายเศรษฐกิจอย่างนี้ยังไม่ดีพอยังขาดคล่องยังขาดสภาพคล่องในเรื่องของเงินแต่ว่ามีทองญาติโยมก็เอาทองไปขายเอาเงินมาใช้อันนี้คือในโลกมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นซื้อถูกขายแพงแลกเปลี่ยนเข้าของเงินทองแต่ในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีเหตุนี้จึงต้องทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของเปตชนคือผู้ที่ล่วงลับไปนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายจิตวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะดำเนินเดินไปในอัตภาพแห่งเปรตในนั้นต้องอาศัยบุญทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศให้นั้นวันสัตว์ใหญ่ไงเบญทมหรือไงเสนดนตาก็แล้วแต่ก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายพาลูกพาหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันที่11ตุลาคมเนี่ยเป็นวันพระเป็นวันสัตว์ใหญ่ไงเบญทมแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยญาติโยมมีลูกมีหลานก็พา
ลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะไปรักษาวัฒนธรรมประเพณีดีงามที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบๆกันมาแล้วก็มาถึงยุคเราสมัยเรานี่ก็รักษาสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องของการทำบุญอุทิศให้กับเปตชนนั้นเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะพระพุทธดำเนินรายการได้นำมาให้ญาติโยมได้ฟังกันอยู่เนืองๆโดยยกเอาเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละนะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันง่ายและเข้าใจได้ฟังบ่อยๆนะก็ทบทวนกันเพื่อให้เราได้ทำบุญอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะมีที่มาที่ไปก็คือเรื่องเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารอันนี้เป็นต้นกำเนิดของการทำบุญกรวดน้ำครั้งแรกในพระพุทธศาสนานะซึ่งเรื่องนี้เกิดที่วัดเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนานั่นเองนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเนี่ยย้อนไปเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระพุทธเจ้าปุตสะนะพระราชโอรส3พระองค์จัดมหาทานเลี้ยงพระตลอด3เดือนแล้วก็ให้ชาวบ้านประมาณ 11,000 คนมาช่วยกันดูแลโรงทานผู้ที่ทำบุญด้วยความเคารพและรู้เข้าใจถึงหลักของการทำบุญเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในนั้นมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารในชาตินี้ซึ่งในยุคของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมก็คือยุคเรานี่แหละแต่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นเกิดความอิจฉาริษยาและแอบขโมยของที่เขาจะถวายพระเอาไปกินเองเอาไปให้ลูกให้เมียกินบางคนก็แอบเผาโรงครัวก็มีพอตายไปแล้วกลุ่มที่ขโมยของสงฆ์ตกนรกอยู่นานถึง92กับเลยทีเดียวนะก็ถือว่านานพอพ้นจากนรกมาแล้วเนี่ยเศษกรรมนั้นก็ทำให้มาเกิดเป็นเปรตหิวโหยผอมโซปากเท่ารูเข็มนะในสมัยพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะคือองค์ก่อนพระพุทธเจ้าเราปัจจุบันเนี่ยเปรตพวกนี้ญาติโยมไปถามพระองค์ว่าเมื่อไรจะพ้นจากกรรมพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะตรัสบอกว่ารอไปก่อนอีกนานรอไปก่อนนะอีกนานรอจนญาติของเธอเนี่ยรอจนญาติของพวกเจ้าคือพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าสมณะโคดมแล้วก็อุทิศบุญให้พวกเจ้าจึงจะพ้นจากอัตภาพแห่งเปรตพวกเปรตเหล่านั้นก็รอมาจนถึงยุคสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายสวนไม้ไผ่สวนเวฬุวันนะเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาพระองค์ทรงปิติจนลืมอุทิศบุญให้กับเปรตญาติที่ล่วงลับไปซึ่งเปรตญาติเหล่านั้นที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลานับพันปีพอไม่ได้ก็เกิดความผิดหวังในคืนนั้นเองญาติโยมในวังของพระเจ้าพิมพิสารนั้นมีเสียงร้องของเปรตโหยหวนน่าสะพรึงกลัวบางทีก็ไปปรากฏได้เห็นในสุบินนิมิตนะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวพร้อมกระร่องกระเร่งตาก็ถลนออกมานะเลียบลิ้นยาวทำให้น่ากลัวมากยิ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพระมเหสีสะดุ้งตื่นจากบรรทมแล้วก็ตรัสถามกันและกันว่าเธอฝันอย่างฉันไหมนะก็ได้รับคำตอบว่าฝันเหมือนกันซึ่งทั้งสองพระองค์นั้นรุ่งเช้าได้นำความเหล่านี้ไปทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงรู้แล้วว่าสิ่งที่มหาบพิตรสุบินนิมิตเห็นนั้นเนี่ยไม่มีราชภัยไม่มีอาเพศอะไรเกิดขึ้นแต่ประการใดเพียงแต่ว่าเปรตญาติมารอรับส่วนบุญนะเลยทำให้พระเจ้าพิมพิสารเกิดความสงสัยว่าแล้วจะทำยังไงเปรตเหล่านี้จะมีบุญมีกุศลไปผุดไปเกิดจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานนะพระพุทธเจ้าตรัสให้พระเจ้าพิมพิสารนั้นเนี่ยไปจัดตั้งกองบุญที่มหาราชวังเมื่อจัดตั้งกองบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มากราบนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่จะได้เดินทางไปฉลองศรัทธาเมื่อพระเจ้าพิมพิสารปฏิบัติเช่นนั้นหลังจากจัดกองบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากราบนิมนต์พระพุทธเจ้านะพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการถวายพัตตาหารเพื่อเป็นมัตตกัปปัตแล้วนะก่อนที่จะให้พรก็กล่าวสัมโภชนียกถาก็คือเทศนี่แหละให้พระเจ้าพิมพิสารได้สดับรับฟังตลอดทั้งบุคคลในวังรวมไปถึงอนาประชาราษฎร์ได้ร่วมฟังติโรกุตสูตรเช่นเดียวกันสาธุชนทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแสดงติโรกุตสูตรคาถาว่า
เปรตที่ล่วงลับยืนอยู่นอกฝาเรือนคอยรับส่วนบุญพอจบธรรมเทศนาเปรตเหล่านั้นก็ได้รับข้าวทิพย์น้ำทิพย์ผ้าทิพย์ร่างกายอิ่มเอิบพ้นจากความเป็นเปรตทันทีเลยทีเดียวอันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายที่มาที่ไปของการทำบุญอุทิศให้กับปรัตตุปชีวกะเปรตนะเพื่อให้เปรตเหล่านั้นได้รับส่วนบุญแล้วก็พ้นจากอัตภาพของความเป็นเปรตนั่นแหละญาติโยมกติธรรมในส่วนนี้คือให้เราได้นำไปเป็นข้อคิดว่าพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตนั้นเนี่ยที่ต้องเกิดเป็นเปรตมาเป็นเวลานับพันปีเนี่ยเพราะอะไรก็ประพฤติปฏิบัติก็เพราะประพฤติปฏิบัติผิดศีลหยิบฉวยเอาของสงฆ์หยิบฉวยเอาของที่เขาไม่ได้ให้ไปเป็นของตนนั้นเนี่ยของสงฆ์ของที่เขาตั้งใจที่จะถวายพระแล้วอย่าหยิบเอาไปเป็นของตัวเองแม้เล็กน้อยก็เป็นกรรมหนักเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายพิธีทำบุญนะเดือน10นั้นเนี่ยวันสัตว์น้อยไปจนถึงวันสัตว์ใหญ่วันสัตว์ใหญ่ก็ใกล้ที่จะถึงแล้วแต่ก่อนที่จะถึงวันสัตว์ใหญ่นั้นก็จะมีประเพณีแสนโดนตาของโยมญาติทั้งหลายที่พูดภาษาถิ่นก็คือภาษาเขมรนะก็จะมีประเพณีก็จะมีการแสนโดนตาโดยการรวบก็จะมีการแสนโดนตามีญาติมีโยมลูกหลานอยู่ที่ไกลๆก็จะมารวมกันจัดสำหรับอาหารนะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะเพื่อเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษก็คือการแสนโดนตานี่แหละนะแล้วก็รุ่งเช้าของวันและรุ่งเช้าหลังจากแสนโดนตาแล้วรุ่งเช้านี่ก็จะมีการไปทำบุญตักบาตรที่วัดนะก็เป็นวันสัตว์ใหญ่ไงเบญทมเมื่อทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมตามวิถีของเจ้าพูดแล้วตอนที่หลวงพ่อหลวงพี่หรือว่าพระท่านให้พรนะคือยะถาก็จะมีการกรวดน้ำแผ่บุญอิทังโนยตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยดังที่ได้กล่าวไปแล้วในขณะที่กรวดน้ำนั่นแหละในขณะที่มีการกรวดน้ำนั่นแหละบรรดาเปรตทั้งหลายก็จะมาอนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปเมื่อบุญเพียงพอแล้วก็จะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีสืบต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในเรื่องของการทำบุญอุทิศให้กับเปรตชนนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนเป็นเพราะคนเป็นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในฐานะอะไรบ้างในฐานะที่เป็นผู้เคยให้อะไรแก่กันและกันในฐานะที่เคยกระทำความดีร่วมกันในฐานะของความเป็นญาติในฐานะของความเป็นมิตรและก็ในฐานะของความเป็นสหายแม้ท่านเหล่านั้นจะล่วงลับดับสังขารไปแล้วเราก็ทำบุญแผ่บุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกัลปนาผลไปนะก็เรียกว่าเราแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีสาธุชนทั้งหลายการทำบุญที่ทำแล้วได้อานิสงส์มากเรียกว่ามีผลคือบุญนะที่เราทำไปแล้วเนี่ยได้พลังแห่งบุญตามหลักศาสนาก็มีให้เราได้ถือเป็นข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันหนึ่งก็คือวัตถุทานนั้นเนี่ยประการแรกเลยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายวัตถุทานต้องบริสุทธิ์คือของที่ให้ของที่ญาติโยมเอามาทำบุญได้มาด้วยความสุจริตไม่ได้โกงไม่ได้ขโมยใครมาเหมือนข้าวที่โยมญาติทั้งหลายใส่บาตรตักบาตรถ้าเป็นข้าวที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบุญนั้นเนี่ยก็จะบริสุทธิ์และก็มีพลานิสงส์มากประการที่สองนั่นก็คือเจตนาต้องบริสุทธิ์ทั้งสามการคือใจที่จะให้เนี่ยสำคัญอย่างมากก่อนให้ตั้งใจดีใจว่าเราได้ทำบุญเราได้ให้ขณะให้ก็คือให้ด้วยความเลื่อมใสไม่นึกเสียดายหลังให้นึกถึงทีไรก็อิ่มใจทุกทีไม่นึกเสียดายในภายหลังประการต่อมาก็คือบุคคลผู้รับนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือเนื้อนาบุญเหมือนกับการทำนาถ้าวันข้าวลงในนาดีข้าวก็งามให้กับพระผู้มีศีลมีธรรมทำบุญกับพระสงฆ์ผู้มีศีลมีธรรมทำบุญกับพระสงฆ์ผู้ทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ก็คือสังฆทานได้บุญมากกว่าบุคคลเพราะเป็นทานไม่เจาะจงนะได้ทำบุญกับผู้ที่ออกสมาธิใหม่ๆหรือผู้ที่ต้องการจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังฆทานนั้นเป็นทานที่มีอานิสงส์มากนั้นโยมญาติทั้งหลายการทำบุญเราก็ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจประเพณีทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเราก็ทำด้วยศรัทธาอยู่แล้วนะแม้แต่ประเพณีแสนโดนตาที่จะมีขึ้นในโอกาสอันใกล้นี้โยมญาติทั้งหลายเรียกว่าทำบุญแบบประณีต
ทำบุญด้วยตนเองอย่าใช้คนอื่นทำแทนอย่างเดียวทำบุญด้วยความเคารพด้วยความอ่อนโยนทำบุญตามการอย่างเช่นญาติโยมได้ทำบุญแสนดุลตาก็เป็นบุญที่เราทำให้บรรพบุรุษทำตามกาลเวลาได้อานิสงส์มากนะเหมือนกับเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารรอรับบุญตามการนะก็ได้พลังบุญนั้นไปผุดไปเกิดนั้นโยมญาติทั้งหลายการอุทิศบุญทุกครั้งก็กรวดน้ำแผ่เมตตาบุญจะกว้างออกไปไม่มีประมาณทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจชื่อว่าบุญนั้นสำเร็จผลแก่ญาติแก่โยมและแก่เปรตญาติของเราอย่างแน่นอนสาธุชนทั้งหลายถ้าพูดถึงการทำบุญตามหลักบุญกิริยวัตถุ3ประการหรือบุญกิริยวัตถุ10ประการล้วนแล้วแต่เป็นบ่อเกิดแห่งบุญที่เราพุทธศาสนิกชนสามารถที่จะกระทำได้สาธุชนทั้งหลายหลักของการทำบุญตามวิถีพุทธเรียกว่าบุญกิริยวัตถุนั้นเนี่ยก็คือวิธีการทำบุญ10ประการสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งแห่งการทำบุญ10อย่างนั้นเนี่ยเราพุทธศาสนิกชนเราก็พิจารณาแล้วก็ทำบุญตามหลักบุญกิริยวัตถุทั้ง10ประการเพื่อที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับพลังแห่งบุญหรืออานิสงส์แห่งบุญ1ทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานให้ของให้อาหารให้ความรู้แล้วก็ให้อภัย2ก็คือศีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลญาติโยมมีศีล5อุบาสกอุบาสิกามีศีล8สามเณรมีศีล10พระสงฆ์มีศีล227ข้อนะก็เป็นบุญกิริยาที่ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลได้ภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนานะการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการเจริญสติอันนี้ก็ได้บุญสูงสุดแม้แต่โยมญาติทั้งหลายตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมทำคุณงามความดีอื่นๆหรือพัฒนาจิตใจพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองเหล่านี้ก็จัดว่าเป็นภาวนาใหม่นะเพราะภาวนาแปลว่าการทำให้มีทำให้เป็นการทำให้เจริญนะต่อมาก็คืออัปปจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นพระเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ยกมือไหว้ลุกให้ท่านนั่งกราบไหว้ด้วยความเคารพลักษณะเหล่านี้เรียกว่าการแสดงออกถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้บุญวายาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายรับใช้นะช่วยงานวัดกวาดลานวัดล้างถ้วยล้างจานในประเพณีบุญต่างๆสมัยก่อนนั้นโยมญาติทั้งหลายเวลามีกิจกรรมงานบุญในหมู่บ้านนะญาติโยมก็จะมีจิตอาสาให้ลูกให้หลานไปช่วยการล้างถ้วยล้างจานแล้วก็ทำกิจอื่นๆนะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในส่วนนี้เขาเรียกว่าวายาวัจจะใหม่ขนขวายในกิจที่เป็นบุญเป็นกุศลแม้แต่โยมญาติทั้งหลายในช่วงนี้น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่เราจะเห็นผู้มีจิตอาสาหรือโยมญาติทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลบริจาคทรัพย์สิ่งของต่างๆเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในต่างจังหวัดนะในส่วนนี้เขาก็เรียกว่าวายาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายในกิจที่เป็นประโยชน์ปฏิทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญที่เรียกว่ากรวดน้ำอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปให้เปรตญาติที่ล่วงลับไปเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญกรวดน้ำให้กับเปตชนปรากฏว่าเปตชนเหล่านั้นก็ได้รับบุญกุศลตามที่ปรารถนาในคืนที่พระเจ้าพิมพิสารเห็นในสุบินเนมิตรเปรตเหล่านั้นมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวพร้อมกระร่องกระแร่งตาก็ถลนออกมาร้องโอดโอยโหยหวนขอส่วนบุญแต่หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้รับคำแนะนำจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทำบุญเป็นมัตตกภัตหรือไปจัดตั้งกองบุญที่มหาราชวังแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ไปฉลองศรัทธาเมื่อทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็กล่าวสัมโมทนียกถาตลอดทั้งกรวดน้ำแผ่บุญให้กับเปรตญาติเหล่านั้นปรากฏว่าเปรตเหล่านั้นก็ได้บุญตามความปรารถนามีผิวพรรณที่ผ่องใสเพราะได้กินได้อิ่มได้ทานแล้วนะมาเข้าฝันในคืนที่สองก็หน้าตาก็ดีผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลแต่ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่พอไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่พระเจ้าพิมพิสารก็ไปทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเหตุทำอย่างไรเปรตเหล่านี้จะมีเครื่องนุ่งห่มเครื่องปกปิดกายพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำให้ทอดผ้าทอดเป็นผ้าบางสุกุล
และก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเปตชนพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงปฏิบัติอย่างนั้นด้วยการนำผ้าผ่อนท่อนสบายผืนใดผืนหนึ่งเนี่ยมาทอดมาถวายให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านได้พิจารณาชักผ้าบางสกุลแล้วให้พรแด่พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็หลั่งน้ำจีโนทกอธิษฐานในขณะที่กรวดน้ำเพื่อเปรตญาติเหล่านั้นได้รับบุญปรากฏว่าในคืนที่3นั้นเปรตเหล่านั้นก็มาเข้าฝันอีกครั้งหนึ่งมาคราวครั้งนี้หน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เศร้าหมองเหมือนคราวก่อนและก็มีเสื้อผ้าอาภรณ์นุ่งห่มอันสำเร็จด้วยทิพย์ก็เลยทำให้เกิดความงดงามระยิบระยับไปทั้งตัวมาเพื่อลาพระเจ้าพิมพิสารไปเกิดในภพภูมิที่ดีตั้งแต่นั้นมาเปรตญาติเหล่านั้นก็ไม่มาเข้าฝันพระเจ้าพิมพิสารอีกเลยในส่วนนี้ก็จัดอยู่ในปฏิทานามัยทำบุญด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญนะปัตตานุโมทนาไมบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญเห็นคนอื่นก็ทำบุญแล้วเราก็พูดสาธุด้วยความจริงใจเราก็ได้บุญเช็คเช่นเดียวกันธรรมสวนาไมบุญสำเร็จด้วยการฟังเทศฟังธรรมญาติโยมพุทธศาสนิกชนตื่นมาฟังคติธรรมประจำวันในยามเช้าก็ได้บุญได้กุศลหรือมีโอกาสไปฟังเทศฟังธรรมในงานบุญต่างๆก็ได้บุญรวมไปถึงไปฟังเทศในวันธรรมสวนาวันพระวันสัตว์ใหญ่ที่จะมีขึ้นในโอกาสอันใกล้นี้ก็เกิดบุญเกิดกุศลเช็คเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสัตธรรมสวนาไมธรรมเทศนาไมบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมโยมญาติทั้งหลายนั่นนิมนต์พระไปแสดงธรรมโยมก็ได้บุญโยมนำหลักคำสอนหรือโยมแนะนำลูกหลานให้อยู่ในศีลในธรรมก็เกิดบุญเช็คเช่นเดียวก็เกิดบุญเช็คเช่นเดียวกันและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือทิฏฐุชุกรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงเห็นว่าบาปบุญมีนรกสวรรค์มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเราทำความเห็นให้ตรงเช่นนี้บุญก็เกิดเมื่อบุญเกิดจากการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ10ประการแล้วเราก็แผ่บุญกรวดน้ำอุทิศให้กับเปตชนที่ล่วงลับไปท่านเหล่านั้นก็จะได้รับท่านเหล่านั้นก็จะได้รับอานิสงส์แห่งบุญตามที่เรานั้นอุทิศเจาะจงไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: การปฏิบัติราชการที่ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นรชาติวังวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสถมากบ่ยากจนอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิรักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยในกระปรุงเช้าวันพฤหัสบดีชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงชีวิตด้วยลำแข้งของเราเองไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผลงานที่ออกมาได้มาตรฐานทันสมัยเสมอไม่มีใครด่าตามหลังได้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับพี่น้องคุณผู้ฟังเว้ากันสั้นๆพูดภาษาพื้นบ้านกันซื่อๆแบบนี้นะครับคงจะพอเข้าใจนะครับอยากให้พี่น้องมิตรรักแฟนรายการได้น้อมนำเอาองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับทุกท่านทุกคนนะฮะจะได้ผ่าพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจไปได้อย่างสวยงามนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังอ้าวอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากทางรายการรายการนี้ผลิตมาทางสวทบุรีรัมย์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่16แล้วนะครับนี่ครบ16ปีพอดีเลยเดือนนี้นะครับ นะก็เรียนแจ้งพี่น้องคุณผู้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันนะติดตามรับฟังกันได้ทุกวันพฤหัสบดีมีกระผมอาจารย์สนิทแสนรำครูบำนาญชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์นะครับได้เป็นผู้ทำหน้าที่นี้มา16ปีแล้วนะครับก็ฝากรายการนี้ไว้กับอ้อมใจของมิรักแฟนรายการทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพลงเข้ารายการนะฮะเป็นผลงานเพลงที่เรียกว่าบุญศาสตร์เดือน10นะครับขับร้องโดยคุณบอยบ้านเพลงนะครับให้พี่น้องได้ฟังกันเพราะว่าจะถึงแล้วนะศาสตร์ไทยศาสตร์ใหญ่นะครับจะถึงแล้วนะฮะวันอาทิตย์นี้เป็นศาสตร์ใหญ่นะฮะเพราะนั้นพูดเรื่องการทำบุญศาสตร์นะก็มีตั้งแต่พี่น้องไทยจีนนะฮะศาสตร์จีนก็วันขึ้น14ค่ำเดือน9เนี่ยศาสตร์จีนพอศาสตร์จีนขึ้น14ค่ำเดือน9แล้วก็วันขึ้น15ค่ำเดือน9

ยมโลกก็จะปล่อยดวงวิญญาณของพี่น้องของเรานะที่ไปเกิดในยมโลกนะฮะเดือดร้อนอยู่ในยมโลกนะให้มาขอส่วนบุญที่มนุษย์โลกจนถึงวาระ15ค่ำเดือน10นะฮะรวมเวลาก็ประมาณ46วันนะครับให้มาขอส่วนบุญนี่ก็จะหมดเวลาแล้วนะฮะได้ไปทำบุญกันทุกวันหรือเปล่าให้ญาติพี่น้องเราโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะท่านอยู่อย่างไรนะท่านอยู่ในสัมปรายภพเดือดร้อนหรือไม่ไม่มีใครรู้เลยนะครับเราก็เอาตามคติโบราณว่าตั้งแต่วันที่ขึ้น15ค่ำเดือน9นะฮะถึงแรม15ค่ำเดือน10นะช่วงเวลา46วันตรงนี้เป็นช่วงทำบุญให้บรรพบุรุษของเรานะครับพี่น้องชาวจีนก็ศาสตร์จีนมาก่อนเลยตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำนะฮะเดือน9นะศาสตร์จีนมาก่อนเลยศาสตร์จีนก็เหมือนศาสตร์ไทยนะก็คือทำบุญรำลึกถึงบรรพบุรุษของเรานะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีคุณพ่อคุณแม่ล่วงลับดับสังขารไปแล้วนะฮะถึงวันสำคัญนี้แล้วช่วงนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะฮะวันที่11วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วในการทำบุญให้พ่อแม่เอาไปฟังกลอนรำจากคุณปอฉลาดน้อยนกเขาขันหน่อยนะครับว่าไปเฮ็ดบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วหรือยังอ่ะไปฟังกันหน่อย

ณปอฉลาดน้อยนกเขาขันนะรำให้ฟังนะฮะไปเฮ็ดบุญให้พ่อแม่ด้วยเด้อนะฮะใกล้จะหมดวันแล้วนะเดี๋ยวพ่อแม่ของเราที่ล่วงลับดับสังขารไปเป็น10ปีแล้วหลายคนไม่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านเลี้ยงดูลูกหลานนะฮะจนไม่มีเวลาไปวัดไปว่านะฮะก็พอตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินนะฮะเพราะนั้นลูกหลานที่ฟังลำนี้อยู่ก็ให้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ล่วงลับไปแล้วญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะมัวแต่ทำมาหากินลืมทำบุญทำกุศลก็อดอยากนะฮะสัมปรายภพนั้นอดอยากก็เลยต้องชี้แจงเรื่องเหล่านี้ให้พี่น้องได้ฟังกันไปทำบุญกันให้เยอะๆนะทำบุญอุทิศให้บรรพชนของเรานะครับพี่น้องคุณผู้ฟังย้ำเตือนกันอีกทีหนึ่งนะครับช่วงวันศาสตร์จีนศาสตร์สวยศาสตร์ไทยนะท่าศาสตร์เขมรนะนะนี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันคือทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษของเรานะฮะวันขึ้น14ค่ำเดือน9นี่ศาสตร์จีนนะพี่น้องไทยจีนก็จะไปทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษของเขานะครับวันขึ้น14ค่ำขึ้น15ค่ำเดือน10อันนี้ก็เป็นศาสตร์ของสวยก็เรียกว่าศาสตร์กุยนะฮะพี่น้องไทยสวยก็จะไปทำบุญกันนะฮะเป็นศาสตร์ของสวยนะพี่น้องไทยสวยนะครับ14ค่ำขึ้น14ขึ้น15ค่ำเดือน10นี้ทำผ่านไปแล้วนะครับวันที่25 26กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็วันอะไรล่ะศาสตร์ไทยนะศาสตร์ไทยศาสตร์ใหญ่เลยก็นี่วันแรม15ค่ำเดือน10ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็ไปทำบุญกันซะนะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เป็นไทยเขมรนะไทยเขมรก็จะมีไหว้เขาเรียกว่าโดนตาโดนยายไหว้ตาไหว้ยายนะงั้นเถอะเนาะนี่ก็จะถึงแล้วนี่วันเสาร์นี่วันเสาร์นี่พิธีแซนโดนตากันแล้วนะพี่น้องไทยเขมรนะครับก็ไปทำบุญกันนะครับนอกจากนี้แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องหลายท่านหลายคนนะฮะกลัวจะผิดพลาดตกหล่นนะฮะช่วงนี้ก็คงจะเตรียมห่อขนมข้าวต้มกันแล้วนะครับเพราะว่าวันศาสตร์ทุกๆปีก็จะมีขนมกระยาศาสตร์นะฮะทำไปวัดไปว่าแล้วก็แบ่งญาติพี่น้องได้ชิมกันว่ากระยาศาสตร์บ้านโน้นบ้านเหนือบ้านใต้ญาติพี่น้องเราเอามาฝากนี่มันอร่อยสู่ของเราได้ไหมเป็นการเยี่ยมยามถามข่าวกันด้วยนะฮะในช่วงประเพณีบุญศาสตร์ไทยนี่แหละนะครับมีจุดประสงค์ที่จะให้พี่น้องที่ไปมีครอบครัวอยู่หมู่บ้านอื่นนะได้เยี่ยมเยียนกันด้วยนะประเพณีบุญศาสตร์ไทยนอกจากนี้ก็ยังมีอะไรล่ะสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือกระยาศาสตร์นั่นนะครับพี่น้องจะกินแต่กระยาศาสตร์ธรรมดาหรือกระยาศาสตร์เปล่าๆนั้นไม่ได้ไม่ควรนะฮะแพทย์แผนไทยก็แนะนำว่าการจะกินขนมกระยาศาสตร์นะอย่างเดียวนั้นมันจะทำให้เราเป็นหวัดนะเป็นหวัดเพราะว่าน้ำตาลกะทิที่มันราดทาลงไปในกระยาศาสตร์นั้นมันจะทำให้เชื้อจุลินทรีย์ในลำคอนั้นมันเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วมันก็ทำให้เราคออักเสบแล้วเป็นไข้หัวลมเนี่ยวันนี้ก็ไข้หัวลมวะลมหนาวเริ่มมาเลยวันที่สองเลยวันนี้นะฮะอาจารย์ออกไปเดินตอนเช้านี่วันนี้ลมเย็นๆมาเป็นวันที่สองแล้วเมื่อวานนี่วันหนึ่งนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งสองวันแล้วลมหนาวเริ่มเข้ามาในไข้หัวลมก็จะมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการกินกระยาศาสตร์จะต้องกินกับกล้วยสุกเด้อพี่น้องคุณผู้ฟังกินกับกล้วยสุกนะอย่าลืมนะฮะกล้วยสุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่นะฮะกินกระยาศาสตร์แล้วก็กินกล้วยสุกตามไปเด้อจะได้ไม่เป็นหวัดนะฮะหลายท่านหลายคนก็ดูแลสุขภาพอีกอย่างอื่นก็คือกินอาหารที่มันขมๆหน่อยเช่นยอดสะเดายอดดั่งนะครับผักนางนูนนะครับพวกนี้นะครับมะระขี้นกพวกนี้จะช่วยป้องกันไข้หัวลมที่จะมากับฤดูหนาวที่จะเข้ามาถึงเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการนะฮะกินกระยาศาสตร์แบบแพทย์แผนไทยจะต้องกินควบคู่กับกล้วยสุกด้วยนะฮะกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยความห่วงใยมีมิตรดักแฟนรายการอีกท่านหนึ่งนะครับ
ฝากขอเพลงกันเข้ามานะอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะสำหรับพี่น้องที่จะกินเจในช่วงนี้นะฮะวันเสาร์นี้เริ่มกินเจกันแล้วนะฮะ 7-8 วันหรือใครที่จะกินเจกันวันนี้ก็นะเทศบาลนครบุรีรัมย์ของเรานี่เริ่มตั้งเต็นท์นะขายอาหารมังสวิรัติอาหารเจกันแล้วนะฮะเพราะนั้นวันนี้นี่น่าจะได้กินกันแล้วนะครับใครที่จะกินเจนะฮะในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เนี่ยนะครับบุญศาสตร์บุญคิดถึงบรรพบุรุษทำบุญให้บรรพบุรุษนี่นะครับไม่ว่าจะจีนสวยเขมรไทยนะฮะก็กินเจได้นะฮะเริ่มกินเจกันแล้ววันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับกินเจสัก7วันเป็นยังไงนะครับก็เชิญชวนกันแล้วกันนะครับต้องขอบคุณทางเทศบาลนครบุรีรัมย์ด้วยนะฮะให้ความสะดวกกับพี่น้องไทยจีนไทยลาวไทยอะไรล่ะไทยเขมรไทยสวยนะฮะที่จะกินเจกันได้มีความสะดวกสบายนะฮะก็เข้ามาในเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็แล้วกันนะครับมีด็อกแฟนรายการท่านหนึ่งคุณบรรเทาสำราญใจขอเพลงลูกกรุงสักเพลงหนึ่งอ้าวจัดให้เลยนะครับผลงานเพลงชื่อว่านิราชนุษย์ไว้งั้นคุณชรินทร์นันทนาครขับร้องไปฟังกันเลยครับ

นิราศนุตตามคำขอมิรักแฟนรายการอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคุณบรรเทาสำราญใจหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจมิรักแฟนรายการนะครับครับวันนี้เราก็รณรงค์กันเรื่องทำบุญศาสตร์เดือน10ของไทยเรานะครับก็ย้ำเตือนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับใครที่จะทานเจนะฮะเทศบาลนครบุรีรัมย์จัดเตรียมพร้อมให้แล้วนะฮะวันนี้น่าจะเริ่มกินเจกันได้แล้วจริงๆแล้วจะเริ่มกันวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่10นะตุลาคมนี่แหละนะครับเริ่มกินเจกันได้7วัน8วันก็ว่ากันไปนะครับครับสำหรับวันนี้เรียบร้อยเวลาในรายการใกล้จะหมดลงอีกแล้วนะครับพี่น้องฟังให้ดีต้องขออนุญาตจากลากันไปก่อนพบกับรายการนี้ได้ใหม่เช้าวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังจากลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติเห็นชอบตามมติครม.ของไทยเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพุทธศักราช2572จากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการ
7: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนิทรรศการนานาชาติหรือ BIE Executive Committeeณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าสำคัญการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามมติครม.ไทยในการให้เปลี่ยนพื้นที่จัดงานจากอำเภอคงเป็นอำเภอปากช่องอย่างเป็นทางการเนื่องจากอำเภอปากช่องมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมสาธารณูปโภคและที่พักอาศัยรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ประชุมนั้นได้กำชับให้ไทยเร่งจัดทำแผนแม่บทที่ระบุขั้นตอนรายละเอียดการบริหารโครงการงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารจัดสวนให้ได้เร็วที่สุดรวมถึงระบุรายละเอียดการส่งมอบพื้นที่ภายหลังการจัดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม2570พร้อมย้ำการจัดมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ต้องอยู่บนมาตรฐานสูงสุดระดับ A1 ภายใต้แนวคิดหลัก Nature and Greenergy Envisioning the Green Future โดยเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณและใช้โครงสร้างเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: พรรคประชาชนเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพรรคชำระหนี้ลดดอกเบี้ยระยะสั้น
8: นายอิสริยะไพรีภายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมครม.เงาครั้งที่15โดยเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ ขณะที่ตัวแทนสหพันธ์ SME ไทยสะท้อนว่าผู้ประกอบการ MSME กำลังเผชิญภาระหนี้ทั้งในและนอกระบบจึงเสนอให้มีมาตรการเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่องระหว่างฟื้นฟูกิจการพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งยืนยันตัวตนและจ่ายเงินเยียวยาโดยนำฐานข้อมูลร้านค้านอกระบบภาษีจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีข้อมูลตัวตนและยอดขายมาใช้ประกอบการยืนยันสิทธิ์ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยันเหตุการณ์สู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาไม่กระทบท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
9: นายวิบูลแวววันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์กรณีการสู้รบในฝั่งเมียนมาใกล้ชายแดนไทยโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในฝั่งเมียนมาและขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังสามารถเดินทางมาได้ตามปกติโดยย้ำว่าขณะนี้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีสถานการณ์ปกติพร้อมกันนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดได้อย่างมั่นใจคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาใบเบนใบบัตตบอสระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นาทีพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นาทีพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล็งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาบายเบนบายบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
6: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

งปิดห้องหลังพระนั้นไม่ถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะคุณวีรยุทธบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเรานะเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพภูมิอากาศภาคอีสานบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะมีฝนร้อยละ10เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและก็อุบลราชธานีค่ะแล้วก็ในหลังจากนี้นะคะในช่วงวันที่9ถึง10ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30ถึง 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งด้วยหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่11ถึง12ตุลาคมนะคะฝนฟ้าคะนองก็จะลดลงอยู่ที่20ถึง 40% ของพื้นที่ส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้นะคะมีเมฆบางส่วนค่ะอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้สักประมาณ9% 10% ประมาณนี้นะคะของคุณผู้ฟังของพื้นที่เรานะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะคะเช้าๆมานี่ก็อากาศเย็นๆนะคะคุณผู้ฟังสายๆอาจจะร้อนหน่อยเนาะแต่ว่าอย่างน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยได้สัมผัสอากาศเย็นๆเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วอากาศก็จะค่อนข้างดีนะคะในช่วงเช้าๆนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างเช้าวันนี้มีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์หรือรับฟังอยู่พื้นที่ไหนอากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงนะคะทักทายกันเข้ามาได้เช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่นรากรจินรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายผู้ใหญ่ปราณีนวลขนึงจากทางหนองปรงตะโกตะพิด้วยนะคะทางประโคนชัยนะคะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมค่ะพี่อารยาบุญรอดรำนะคะพี่ยืนยุงประคนจากทางพระพราชัยด้วยทักทายป้าลิมหันชนะนะคะพี่เหมือนจันปริธารำพี่อุทิศวรรณศรีค่ะพี่จันดีรวมธรรมด้วยนะคะแล้วก็สวัสดียามเช้าป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายอาจารย์กิติสาวงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวนะคะสวัสดียามเช้าเช้านี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันนะคะทักทายพี่สยามชัยฉิมมาลีค่ะสบายดีเนาะข้าวกำลังออกรวงแล้วที่ทางอำเภอชำนินะคะพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขค่ะเช้าวันนี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ได้ติดตามและฟังข่าวสารกันนะคะพี่สากลเจียวรำค่ะสวัสดียามเช้านะคะที่ไหนมีข่าวสารที่นั่นมีการพัฒนานะแสดงว่าหมู่บ้านของพี่สากลเนี่ยมีการพัฒนาอย่างแน่นอนเพราะว่าข่าวสารเข้าถึงนะคะทักทายพี่พนัทเจียวรำค่ะคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะสวัสดียามเช้ากับอากาศเย็นนิดๆนะคะแม่ก็กำลังจะไปจัดข้าวปลาอาหารถวายพระที่วัดป่าชัยมงคลเช่นเคยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะทักทายพิวนากฏมัชชาค่ะสวัสดียามเช้านะคะกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเราฟังอยู่ที่ช่อพกานะคะทักทายพี่ระเด่นพาทีค่ะพี่ก
กมลชัยสุวรรณนะคะแล้วก็ทักทายกำนันนรงผลเจริญด้วยค่ะสวัสดียามเช้าวันนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลเมืองไผ่รวมทอดพระป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนบ้านอนุทัยทอดพระป่าสามัคคีในวันที่10ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะคะไปร่วมทำบุญพระป่าในครั้งนี้ด้วยนะคะจากกำนันนรงผลเจริญนะคะทักทายอบต.คาวีอิงคุธานนท์ค่ะเช้านี้ที่ศาลาตะมั้วกำลังรดต้นไม้รดน้ำต้นไม้ไปด้วยรับฟังรายการของเราไปด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ชูเกตค่ะเช้าวันนี้เปิดเสียงตามสายเปิดทุกเช้าเลยนะที่หมู่9ตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำไปมาศใช่ไหมคะเสียงตามสายนี่ชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ที่เปิดข่าวสารให้พี่น้องเราได้ติดตามรับฟังกันนะคะทักทายไปยังทางบ้านหนองตาดหมู่9ด้วยนะคะป้าเป็นท้าวสำรันใจค่ะวันนี้เช้านี้ลมเย็นๆนะคะฟังอยู่ที่วัดอินทรวนารามเช่นเคยนะคะภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆเลยค่ะป้าวันทาวทักทายไปยังพี่หมวดปาน1929ด้วยนะคะรับฟังอยู่ทางอำเภอลำไปมาศนะคะสัญญาณชัดเจนดีเช่นเดียวกันนะคะพี่สนานช่วยรำค่ะเช้าวันนี้อากาศลมเย็นเนาะเย็นลมหนาวนะคะคงจะเข้ามาแล้วแหละนะคะคุณแม่บุญเรียนบอกว่าแม่ปั่นจักรยาน3ล้อไปวัดทุกวันเลยโอ้เก่งมากเลยคุณแม่นะคะทักทายพี่ไห่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเช้าวันนี้เปิดหอกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีนะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีค่ะทักทายพี่ส่งพาพันธ์ด้วยนะคะพี่ส่งพาพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์งานของหลวงปู่สุธีวัดหนองมะเกลือตำบลหนองตาดค่ะจะเริ่มวันที่8วันนี้นี่ใช่ไหมวันที่8ถึง13น่าจะตุลาเนาะเพราะกันยาผ่านมาแล้วเนาะพี่ส่งเนาะตุลาคมนะคะวันที่8ถึง13ตุลาคมวันนี้นี่จะมีการแห่รูปเหมือนหลวงปู่นะคะก็เชิญชวนนะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่สุธีนะคะที่วัดหนองมะเกลือเชิญชวนไปร่วมทำบุญกันนะคะทักทายพี่สุพจน์แกล้วกล้าค่ะสวัสดียามเช้านะคะเราฟังอยู่ที่หัวหินโนอยู่ไกลแค่ไหนก็ฟังกันได้เนาะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่สุเถียนทองคำด้วยนะคะเช้าวันนี้ออกกำลังกายไปด้วยฟังรายการของเราไปด้วยเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะที่ติดตามเราฟังแล้วก็ทักทายกันเข้ามาในช่วงเช้าวันนี้ท่านใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะตื่นกันมาตั้งแต่ตีห้าเนาะเตรียมตัวนะคะมาจัดรายการมาพบปะกันกับคุณผู้ฟังนะคะทุกเช้าเลยคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็รายการของเราเนี่ยก็แบ่งกันนะคะในการดำเนินรายการนะคะช่วงวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยก็จะพบกับพี่เรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็วันพุธเพื่อรหัสนะคะก็อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำนะคะก็บวกควบไปในวันศุกร์ด้วยเนาะถ้าไม่ติดภารกิจอะไรก็อยู่วันศุกร์กับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะต่อกันด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวดูต่อเนาะเดี๋ยวทักทายต่อก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะทักทายไปยังพี่ปุ้มปุ้ยบ้านหนองตาดหมู่9นะคะบอกว่าเปิดทุกวันเลยเปิดหอกระจายข่าวหรือเปิดฟังรายการเนาะนะคะเปิดทุกวันเลยได้ประโยชน์ดีมากเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ปุ้มปุ้ยเนาะทักทายไปยังพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทักทายไปยังพี่สุวัจนีประโรมรำด้วยนะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายปลายฝนต้นหนาวแล้วช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยนะคะถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองนี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากขับรถด้วยความมีสติระมัดระวังใจเย็นๆกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินขอให้ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนทุกคนเลยนะจริงๆนะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ลูกหลานที่บ้านเนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นลูกของเพื่อนนะลูกสาวของเพื่อนก็อุบัติเหตุแถวบ้านบัวเหมือนกันนะพี่สวัจนีนะเสียชีวิตเนี่ยเด็ก
นะคะกำลังวัยกำลังน่ารักเลยนะคะก็ฝากระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะจากวัดตะเหล่งค่ะประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานประเพณีสืบสานแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย อย่างที่เราได้ประชาสัมพันธ์กันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันนี้วันที่8ตุลาคมค่ะช่วงเวลา16นาฬิกาเชิญชวนนางรำลูกหลานชุมชนวัดตะเหล่งนะคะไปซ้อมใหญ่รำถวายมือในงานสืบสานประเพณีแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษครั้งที่9ประจำปีพุทธศักราช2569นะคะซึ่งก็วันจัดงานเนี่ยในวันที่10ตุลาคมนะคะซึ่งก็จะมีพระเดชพระคุณพระมงคลท่านเจ้าคุณพระมงคลสุดกิจนะคะรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่ อยากจะไปร่วมงานนะคะก็เชิญชวนไปร่วมกันได้นะคะก็ เป็นอีกหนึ่งงานบุญงานประเพณีนะคะที่อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมงานกันนะคะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ติดภารกิจใดๆเนาะก็สามารถที่จะไปร่วมทำบุญกันแล้วก็ไปดูงานประเพณีนะคะแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษกันได้ที่วัดตะเหล่งนะคะตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันด้วยนะคะพี่จิรารัตสีมาแก้วค่ะฟังทุกวันจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่สงกรานโสภาเนี่ยเปิดให้ฟังทุกวันเลยที่บ้านหนองเท่ากาตำบลโคกสะอาดหมู่หนึ่งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมาดูเรื่องราวข่าวสารของเราเลยกันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวดูงานวัดตะเหล่งก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงท้ายรายการออกมาประชาสัมพันธ์ดีกว่าเนาะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานกันนะคะที่วัดตะเหล่งเนาะจริงๆเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์กันช่วงท้ายอยู่แล้วแหละนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวข่าวสารในเช้าวันนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวพาไปดูในเรื่องของน้ำท่วมกันสักหน่อยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมจังหวัดปราจีนบุรีตำบลไม้เข็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีในโอกาสนี้ค่ะองคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นายชนาธิปโคกมณีกล่าวรายงานนะคะว่าจังหวัดปราจีนบุรีประสบสถานการณ์อุทกภัยครบทั้ง7อำเภอจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวล น้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรแล้วก็เส้นทางสัญจรในบางพื้นที่จังหวัดจึงได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากนั้นนะคะองคมนตรีก็ได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้ลงพื้นที่ไปเชิญสิ่งของราชทานจำนวน5ชุดนะคะมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจนะคะการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติและก็ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทีนี้ในเรื่องของสถานการณ์ฝนน่ะคุณผู้ฟังคะฝนเก่านี่ยังไม่จบนะฝนใหม่จ่อมาอีกแล้วกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาได้มีการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของฝนนะคะออกประกาศฉบับที่1เตือนในวันที่1ถึง13ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะในช่วงวันที่9ตุลาคมเนี่ยภาคอีสานตอนล่างถึงใต้นะคะวันที่10ตุลาคมก็จะมีภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างกลางรวมกทม.ปริมณฑลตะวันออกใต้ด้วยนะคะวันที่11เนี่ยจะมีฝนทางภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางรวมกทม.ปริมณฑลตะวันออกใต้นะคะแล้วก็12ตุลาคมค่ะภาคกลางตอนล่างรวมกทม.ปริมณฑลภาคใต้นะคะแล้วก็วันที่13ตุลาคมฝนจะตกอยู่ที่ภาคใต้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นะคะซึ่งออกเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 5:00 น.นะคะทีนี้สำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าใครมีญาติพี่น้องนะคะหรือว่าอยู่กรุงเทพติดตามรับฟังรายการของเราอยู่พื้นที่เสี่ยงอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ากทม.เนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำปริ่มนะคะเร่งพร่องน้ำอยู่ทุกจุดเลยนะแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าฝนจะมาอีกในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะเป็นห่วงทางฝั่งตะวันออกนะคะยังคงเปราะบางอยู่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของผู้ว่ากทม.นะคะผู้ว่ากทม.เนี่ยได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพแม้หลายพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าภาพรวมยังคงอยู่ในภาวะน้ำปริ่มแล้วก็เปราะบางโดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งตะวันออกทางลาดกระบังหนองจอกหนองคลองประเวศนะคะบางกะปิลาดพร้าวยังคงมีมวลน้ำสะสมแล้วก็มีน้ำเติมจากจังหวัดข้างเคียงเช่นฉะเชิงเทราด้วยนะคะโดยกทม.เนี่ยกำลังเร่งระบายน้ำจากคลองแล้วก็แก้มลิงพร้อมกับซ่อมแซมและยกย้ายเครื่องสูบน้ำไปยังจุดเปราะบางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้นะคะกทม.ได้เตรียมรับฝน10ถึง13ตุลาคมนี้โดยติดตามสภาพอากาศใกล้ชิดเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้เร็วกว่าปกติพร้อมกับปรับระบบเตือนภัยถึงระดับชุมชนมุ่งเน้นการเตือนภัยเชิงเหตุการณ์แล้วก็ใช้โมเดลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนได้แม่นยำตรงจุดไม่สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ระดมกำลังดูแลพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งอาหารการแพทย์แล้วก็การสูบน้ำรวมไปถึงประสานงานร่วมกับจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียงด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะคุณผู้ฟังคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็ได้มีการออกประกาศนะคะไม่ใช่ประกาศสิออกหนังสือเนาะหนังสือนอกจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ด่วนที่สุดนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็แจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณประเทศไทยระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะซึ่งก็ลักษณะสภาพอากาศเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ยังคง
งมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงที่8ถึง12ตุลาคมนะคะก็ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เจออะไรมากนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ก็จะต้องแจ้งเตือนเพื่อที่จะให้ทราบกันบางทีฝนจากที่อื่นเนี่ยมันก็อาจจะไหลมาที่บ้านเราอ่ะคุณผู้ฟังคะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างทางเฉลิมพระเกียรติทางนางรองทางละหันทรายอะไรทางนั้นเนี่ยนะคะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าตื่นตระหนกตกใจแต่ขอให้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะพูดถึงในเรื่องของน้ำท่วมมาหลายวันแล้วแหละคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ดิจะว่าพูดแต่เรื่องน้ำท่วมเลยนะคะบ้านเราอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรอาจจะไม่ได้อยากทราบมากแต่ว่าในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องเราต้องทราบจะได้รู้ว่ารัฐบาลก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะทีนี้เราพูดถึงในเรื่องของน้ำท่วมกันเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างคุณผู้ฟังคะพาไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดหน่อยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านใดที่กำลังมาเป็นได้ไงล่ะกำลังได้เข้าร่วมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัดนะคะหลังจากที่จะมีกลุ่มคนที่ไม่ได้ไปต่อในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะคุณผู้ฟังเนาะเขาก็จะปัดให้มาทางไทยช่วยไทยพลัสเลยซึ่งช่วงนี้นะคะรัฐบาลได้ออกมาเน้นย้ำไทยช่วยไทยพลัส60 40ถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังสามารถที่จะรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศย้ำประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนี้นะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมว่าณวันที่5ตุลาคมนะคะเวลา 23:00 นมีประชาชนเนี่ยเข้าไปกดเข้าร่วมโครงการแล้ว 25,481,215 รายนะคะจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 30,709,378 รายขณะที่ร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 940,544 รายนะคะจากจำนวนร้านค้าทั้งหมดเนี่ย 1,191,936 รายนะคะซึ่งรัฐบาลขอเน้นย้ำสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์แต่ไม่สะดวกไปดำเนินการด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสามารถขอรับบริการหน่วยไม่ใช่สิสามารถขอรับบริการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป่าตังรวมไปถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือว่า G Wallet ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านโทรศัพท์ด้วยตนเองทุกขั้นตอนสำหรับพี่น้องประชาชนสามารถ

การนะคะตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569สามารถใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วก็ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ในระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะหรือว่าพวกแอปพลิเคชันGrabfood อะไรต่างๆคุณผู้ฟังซึ่งขณะนี้นะคะมีประชาชนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านนะคะ25ล้านรายแต่ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะรัฐบาลก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจสอบยืนยันกดยืนยันสิทธิ์นะคะในวันที่15ตุลาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านแอปเป่าตังค์ด้วยตนเองสามารถไปขอรับบริการอำนวยความสะดวกได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในโครงการนะคะซึ่งก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มใช้กันอีกแล้วหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะหมดไปแล้วเนาะแต่ว่าทางรัฐเนี่ยก็เพิ่มเติมให้เราก็ได้ใช้กันต่อนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่เพิ่งเป็นสมาชิกรายใหม่คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่คุ้นเคยใช้แต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะต้องเป็นการเติมเงินเข้าระบบแล้วก็สแกนจ่ายนะคะโดยรัฐจ่ายให้ 60% เราจ่ายเอง 40% นะคะก็ติดตามข่าวสารเรื่องนี้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ใช้บริการนะคะก็รอบนี้เป็นรอบแรกอาจจะตื่นเต้นหน่อยเติมเงินอาจจะยังไม่ค่อยถูกนะคะคุณผู้ฟังก็ลองศึกษาข้อมูลกันได้นะคะทีนี้มาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวสารค่อนข้างเยอะเลยในพื้นที่บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังมาฝากกันเดี๋ยวพาไปดูประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกันก่อนเลยกันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเราเนาะในเรื่องของการดูแลการเยียวยาต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ร่วมประชุมบกปปชนะคะหรือว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะซึ่งติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็รับฟังข้อสั่งการเร่งด่วนจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งช่วยเหลือและก็เยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 8:30 นที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะจากห้องประชุม1บก.อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางว่าแม้ว่าน้ำส่วนใหญ่จะได้รับการระบายแล้วแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่จะต้องเร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมเน้นย้ำให้สทนชกรมชลประทานและโฆษกจังหวัดร่วมกันแชร์ข้อมูลเพื่อวางแผนผลักดันมวลน้ำข้ามพื้นที่ลงสู่ทะเลโดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันมีการประชุมย่อยระหว่างวันแล้วก็สรุปในที่ประชุมใหญ่รวมทั้งประสานความร่วมมือกับจังหวัดข้างเคียงแล้วก็ยกระดับแล้วก็ระดับกระทรวงอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงินไปช่วยเหลือแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนเป็นวงเงินราว 94 ล้านบาทแล้วก็ประสานธนาคารออมสินเตรียมงบประมาณรองรับไว้เพื่อพร้อมกับนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจคัดกรองความถูกต้องของบัญชีตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้สามารถอนุมัติเงินเข้าบัญชีประชาชนได้อย่างทันทีนะคะทางนี้เนี่ยก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลอย่างรอบคอบแต่จะต้องไม่กระทบต่อความรวดเร็วในการจ่าย

เงินช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนภายหลังการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะคะ เกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้แก่1ก็คือเพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนให้จังหวัดที่มีสถานการณ์เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยรวมไปถึงช่องทางรับความช่วยเหลือต่างๆนะคะ2ก็คือการป้องกันความขัดแย้งสั่งการฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจนะคะสแกนพื้นที่เสี่ยงขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือว่าทำคันกั้นน้ำพร้อมกับเร่งสร้างความเข้าใจให้ถูกที่ถูกต้องนะคะห้ามไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่โดยเด็ดขาดและ3ค่ะคือการวางแผนการระบายน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันต้องวางแผนร่วมกันบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยทหารชนประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะคะเพื่อที่จะส่งต่อมวลน้ำได้อย่างเชื่อมโยงแล้วก็ไร้รอยต่อให้กับจังหวัดที่มีสถานการณ์แล้วก็มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันกำหนดแผนร่วมกันบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารชนประทานในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อส่งต่อมวลน้ำได้อย่างเชื่อมโยงแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะแม้บ้านเราจะไม่ได้ผลกระทบมากแต่อย่างที่บอกกันไปว่าจะต้องติดตามข่าวสารในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะไปดูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนำคณะทำงานขับเคลื่อนงานสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนท์ดินแดงประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วก็ขับเคลื่อนงานปฏิบัติตามนโยบายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะเวลา 9:00 นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนทินแดงประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานีร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น2ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ศูนย์วิจัยและก็พัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพลตรียุทธศาสตร์เศรษฐชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนทินแดงซึ่งก็เป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569ขออภัยค่ะวันที่4พฤษภาคม2568เป็นสถานีแห่งแรกที่ขยายผลแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่รับสูงโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่รับสูงซึ่งก็มีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์คือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สปก.ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการเกษตรเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแล้วก็ขยายองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศสำหรับผลการดำเนินงานได้ดำเนินการแหล่งพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ตำบลลำนางรองอำเภอชำนิจำนวน13แห่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ100เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำแล้วก็สนับสนุนพื้นที่รับผิดชอบของประชาชนกว่า 5,000 ไร่710ครัวเรือน19หมู่บ้านนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินแร่ธาตุอาหารในดินเพื่อวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการเพาะปลูกพืชได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งดำเนินการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอีกจำนวน3ไร่ดำเนินงานด้านวิจัยทดสอบสาธิตการปลูกพืชนะคะได้ศึกษาพืชที่มีศักยภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศแตงหอมตะข่ายเมลอนสีทองแตงกวาญี่ปุ่นมะเดื่อฝรั่งแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สับปะรดมะละกอฝรั่งมัมเบอร์รี่เมนูก้านะมานูก้านะคะแล้วก็กาแฟผลผลิตจากการเพาะปลูก
ที่ทำการทดลองเพาะปลูกภายในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนจำนวน10ชนิดนะคะสร้างรายได้รวมกว่า 372,608 บาทค่ะซึ่งปัจจุบันเปิดให้พี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจนะไปเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็ปฏิบัติในห้วงช่วงเวลาแล้วก็ฝึกปฏิบัติในห้วงตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2568ถึง30กันยายน2569นะคะโดยผู้ที่ศึกษาดูงานแล้วจำนวน35คณะนะคะจำนวน 2,162 รายมีนักศึกษาฝึกงานสหกิจจากวิทยาลัยการอาชีพโดนดินแดงนะคะเข้าศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติอีกจำนวน3รายนะคะก็เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อนำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้6:48 นและเร็วจังเลยนะคุณผู้ฟังเนาะแป๊บเดียวเองนะคะมาดูทางด้านของแขวงทางหลวงชนบทกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมสายทางนะคะหลังฝนตกหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเมื่อวานนี้นะคะแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยนะคะในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบหลังได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะตามมรสุมที่พัดผ่านพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมสายทางจำนวน1แห่งนะคะพบว่ามีเป็นถนนนะคะในพื้นที่นะคะถนนสายบร3069แยกทล348บ้านหนองแช่ไม้ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงแล้วก็อำเภอปากคำช่วงกิโลเมตรที่28+000ถึงกิโลเมตรที่28+500มีน้ำไหลท่วมบริเวณไหลทางสูงประมาณ7เซนติเมตรขณะที่บริเวณผิวจราจรไม่มีน้ำท่วมแล้วทำให้รถขนาดเล็กสามารถผ่านสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้ค่ะแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ได้ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนผู้ที่ใช้เส้นทางพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวใช้ความระมัดระวังในการสัญจรแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะบางทีเนี่ยก็เป็นที่ในเรื่องของสภาพพื้นที่ถนนทุ่งนาที่อยู่ติดถนนต่างๆนะคะก็จะต้องนำเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเผื่อท่านใดที่มีโอกาสได้ใช้เส้นทางไปทางนั้นก็จะได้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะคะมาดูข่าวสารประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยคุณผู้ฟังคะไปดูทางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าข้าวตรวจสอบใบอนุญาตฤดูใกล้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วผู้ประกอบการค้าข้าวตรวจดูใบอนุญาตด้วยนะคะว่าหมดอายุหรือยังแล้วก็รีบไปต่อบัตรนะคะก่อนที่จะหมดอายุเพื่อสร้างความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนำมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนผู้ประกอบการขออนุญาตประกอบการค้าข้าวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับประกอบการค้าข้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจนะคะประเภทบางประเภทการประกอบการค้าข้าวมีอะไรบ้างก็จะมีผู้ส่งออกข้าวผู้นำเข้าข้าวโรงสีนะคะนายหน้าค้าข้าวขายส่งข้าวนะคะยาขายปลีกข้าวจำหน่ายข้าวแก่สถานที่ต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากข้าวนะนี่เป็นประเภทการประกอบการค้าข้าวว่ามีอะไรบ้างเนาะทีนี้ในส่วนขั้นตอนการขออนุญาตการประกอบการค้าข้าวคุณผู้ฟังก่อนอื่นเลยไปตรวจสอบประเภทกิจการนะคะเตรียมเอกสารจัดเตรียมแบบคำขอนะคะแล้วก็เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนไปยื่นคำขอนะคะยื่นได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะหรือว่ายื่นผ่านระบบข้อมูลข่าวสารการค้าข้าวก็ได้นะคะแล้วก็มีการเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบคำขอด้วยนะคะตรวจสอบตามให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ถูกต้องของคำขอแล้วก็เอกสารหลักฐานด้วยไม่ใช่แบบว่าบางทีเนี่ยไปส่งทิ้งไว้นะคะไม่มีเจ้าหน้าที่มาเปิดไปก็จะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการชำระค่าธรรมเนียมนะคะชำระค่าธรรมเนียมตามประ
ตามประเภทการประกอบการค้าข้าวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้รับหนังสืออนุญาตเมื่อได้รับการอนุญาตแล้วนะคะจะพิมพ์แบบอนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวและก็สามารถเริ่มต้นกิจการได้ตามปกติที่ได้รับมอบหมายนะคะส่วนเอกสารที่จะใช้ประกอบในการขออนุญาตก็จะมีใบคำขออนุญาตนะคะสำเนาบัตรสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์นะคะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแผนที่ตั้งภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจแล้วก็เอกสารประกอบอันนี้สำหรับพี่น้องทั่วไปเนาะแล้วก็สำหรับกรณีนิติบุคคลนะคะบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะก็จะมีเป็นแบบคำขออนุญาตใบอนุญาตฉบับเดิมนะคะแล้วก็หนังสือรับเรื่องหนังสือรับรองนิติบุคคลออกไม่เกิน1เดือนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแผนที่ตั้งแล้วก็สามารถมอบอำนาจและเอกสารประกอบให้ผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานมาดำเนินการแทนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044-601-400นะคะ044-601-400ค่ะอันนี้เป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของเดี๋ยวดูกันนะคุณผู้ฟังมาดูที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์กันบ้างคุณผู้ฟังคะวันนี้ข่าวเยอะเนาะต้องจับแยกบางอันก็พูดเลยบางอันก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะก็เลยต้องคัดๆหน่อยคุณผู้ฟังอาจจะพูดหายๆกันไปหน่อยต้องขออภัยนะคะแจ้งจากทางที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้ประกอบการที่พักและโรงแรมในพื้นที่เข้ามาติดต่อขอรับเรื่องรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะหรือว่าแจ้งการประกอบธุรกิจสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะติดตามได้อย่างยืนยันของพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะของการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งสำหรับใบประกอบธุรกิจเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทโรงแรมทั้ง4ประเภทตามกฎกระทรวงประเภทนี้เนี่ยมีการบริการเฉพาะห้องพักมีห้องพักไม่เกิน50ห้องแล้วก็ไม่มีบริการอาหารเครื่องดื่มหรือว่าสถานที่ประชุมนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นประเภทโรงแรมทั้ง4ประเภทนะคะอันนี้ประเภทที่1เนาะบริการเฉพาะห้องประเภทที่2เป็นห้องพักบวกห้องอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม3ค่ะห้องพักบวกห้องอาหารเครื่องดื่มห้องประชุมสัมมนาหรือสถานบริการตามกฎหมายนะคะประเภทที่4ครบวงจรค่ะห้องพักอาหารเครื่องดื่มห้องประชุมบริการกันครบถ้วนแล้วก็บทที่4นะคะเงื่อนไขสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมนะคะสถานที่พักขนาดเล็กไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงแรมแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อำเภอก่อนที่จะเปิดทำการนะคะมีจำนวนห้องพักรวมทั้งหมดทุกอาคารเนี่ยไม่เกิน8ห้องนะคะขออภัยคุณผู้ฟังดูประเภทที่2ก่อนประเภทที่2เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมแบบเป็นโฮมสเตย์สถานที่พักขนาดเล็กอันนี้เนี่ยมีเยอะแถวบ้านเราอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตโรงแรมแต่ว่าจะต้องแจ้งต่อนายอำเภอก่อนเปิดดำเนินการจะต้องมีจำนวนห้องพักเนี่ยรวมกันทุกอาคารเนี่ยไม่เกิน8ห้องรองรับผู้พักรวมกันไม่เกิน30คนนะคะเป็นการให้บริการรายได้เสริมเช่นโฮมสเตย์บ้านพักตักอากาศส่วนบทลงโทษถ้าหากว่าไม่ไปดำเนินการไม่ไปดำเนินการติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าสถานประกอบการใดไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่ได้มียื่นขอให้ถูกต้องมีบทลงโทษตามพ.ร.บ.โรงแรมพ.ศ.2547ดังนี้นะคะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องสถานที่ติดต่อและยื่นเรื่องนะคะก็คือที่กลุ่มบริหารงานปกครองชั้น2ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็ไปติดต่อได้นะคะในวันเวลาราชการนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร0639041063ค่ะ0639041063นะคะโรงแรมและที่พักเติบโตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองค่ะ
ช่วงนี้6:57 นแล้วคุณผู้ฟังเวลามาเร็วจังเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูทาง Facebook Live มีท่านใดเข้ามากันเพิ่มเติมบ้างว่าจะเล่าต่อสักหน่อยหมดเวลาก่อนต้องขออภัยนะคะช่วงนี้ทักทายไปยังพี่ผู้ใหญ่สุทัศินีอุดแก้วด้วยนะคะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยเนาะให้พี่น้องเราได้ฟังกันทักทายพี่กอบนิวรณ์รำพี่วันเพ็ญนเรศรำค่ะวันนี้แดดออกแล้วนะคะทักทายพี่ประยงจันทนามด้วยเช้านี้นะคะทักสายนะคะอยากจะถามเรื่องไร่นาผ่านน้องต่ายอยู่ทางรัฐจะช่วยเหลือชาวนาอย่างไรบ้างเดี๋ยวหาข้อมูลให้เนาะทักทายกำนันนิสสัตย์สิริสำราญด้วยนะคะวันนี้มีหมอกนะที่กระสังนี่มีหมอกและอากาศเย็นเปิดหอกระจายข่าวช่วงเช้าตลอดทุกๆวันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่สุเพียรพูนประโคนนะคะสวัสดียามเช้านะคะที่หมู่8ไพศาล อากาศเย็นสบายดีทักทายพี่รัฐพี่นพรัตน์วงศาด้วยจากทางหมู่10ลุมปุ๊กนะคะพี่อเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ชพลนะคะรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธแล้วก็ทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เดี๋ยวประชาสัมพันธ์งานอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าใกล้ถึงแล้วนะคะกับงานแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษค่ะครั้งที่9ที่วัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็เชิญชวนร่วมงานนะคะในวันที่10ตุลาคมแล้วก็วันที่11ตุลาคม2569นะคะซึ่งในวันที่10เนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากพระมงคลสุตกิจรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นะคะแล้วก็วันที่11ตุลาคมค่ะเวลา10นาฬิกานิมนต์พระศรีปริยัติธาดาผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันในงานทำบุญสัญจรถวายเพลพระภิกษุสามเณรนะคะแล้วก็งานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอโดยคณะสงฆ์อำเภอชำนินะคะที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์แห่งที่80วัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ก็เชิญชวนสาวท่านใดที่อยากจะไปร่วมทำบุญนะคะงานแซนดนตาบูชาบรรพบุรุษกับพี่น้องที่บ้านตะเหล่งนะวัดตะเหล่งนะคะก็เชิญชวนเนาะที่วัดตะเหล่งอำเภอชำนินะคะวันนี้เวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราหมดลงแล้วค่ะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้านะคะส่วนวันพรุ่งนี้ก็เชิญชวนติดตามรับชมรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรามพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น